0: เป็นผิดนะครับมีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้มันก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐที่เราภาครัฐเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพรานเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายของมันคงเรานะครับ
1: สำหรับภาพการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนคดิษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งรุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
4: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมปศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่ทางรัฐบาล
3: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อที่เริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมาธิการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดออนทิโมเทออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมี

0: ร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
1: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 75% ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้า7ภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปราบปรามนอมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอ.เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช้
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
3: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพกิจกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือ

0: ทั้งไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการณ์ว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ25โดยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ร้อยละ50ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
2: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่จะรับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 47.9ขณะที่มีผู้ป่วยที่จะรับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก 3-0 เซตเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุตวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟไป26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พาร์63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาร์เท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสรุตทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาท กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดิยาจุฑานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าวMTAT มวยไทย Movement 2026-2028 การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชรรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จมัสิมัตพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
5: 1นาทีกับกปท.เคยสงสัยไหมครับเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้ง2แบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช 2522 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าค่าตง๋งค่าตง๋งมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตง๋งค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตง๋งมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตง๋งซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBD 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กับบรรทัดข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้บริการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
12: ครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเราก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆก็คือมอบถุงยางชีพจำนวน 1,500 ชุดนะครับแล้วอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดำเนินการไปก่อนเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันให้ได้นะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับโดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้นะครับส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็เคยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไปทีนี้ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับเรามีในกรณีที่ต้องซ่อมแซมนะครับหรือว่าตัวที่อาศัยที่อยู่ประสบภัยพิบัตินะครับก็คือให้กู้ไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน40ปีนะครับซึ่งเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ก็คือไม่เกิน70ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 เดือนแรกก็คือ 0% ต่อปีและในการกู้นี้เป็นในเดือนที่4ถึง24ก็คือ 2% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นปีที่3ก็เป็น MRR ลบ 3.35 และปีที่4ก็เป็น MRR ลบ 0.75 นะครับในส่วนนี้ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3งวดแรกนะครับธนาคารสนับสนุนในเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์ นะครับ 3,000 บาทแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อภายใน30ธันวาคม2569อนุมัติและจัดทำนิติกรรมภายใน31มกราคมปี70นะครับในส่วนของผู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน 20,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นแฟลตเรทเดือนที่1ถึง3ก็คือ 0% นะครับต่อปีเดือนที่4ถึง24 0.60% ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้24เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของ SME นะครับก็จะมีส่วนของรีชาร์จนะครับเพื่อใช้ในการดำเนินการให้กู้รายละไม่เกิน30ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปี1ถึงปี2 2.99 ต่อปีแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่30กันยายน2569อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าในพื้นที่เดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีนึงว่าเราต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
11: อันนี้ธนาคารออมสินเองจะมีการวางกรอบลงพื้นที่เมื่อไหร่อะคะ
12: ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่หน้างานนะครับแล้วก็มีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนคือเรามอบถุงเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมทีมงานเรามอบจัดเตรียมเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่ติดต่อธนาคารมาเราก็จะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าขอในตัวแพ็กเกจสี่แพ็กเกจอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็คงจะดำเนินการเพิ่มเติมในภายในระยะเวลาสั้นนี้นะครับ
11: ค่ะอย่างตัวโครงการมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะเราจะวัดประชาชนที่เป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราจะให้ในมาตรการตัวนี้ดูจากตรงไหนบ้างอะคะ
12: อย่างที่ผมเรียนก็คือเราดูพื้นที่ตามประกาศของปภนะครับแล้วก็ดูลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งทางปภ.เองก็ประสานงานกับทางเราอยู่ในเรื่องของการอาจจะมีถ้าเกิดมีเงินช่วยเหลือหรือมีการดำเนินการต่างๆธนาคารก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินการตรงนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดูตามพื้นที่ที่ทางปภ.ประกาศของเรามี11นะครับนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างรวดเร็วครับ
11: อันนี้ช่วยในลูกหนี้เดิมที่เคยประสบอุทกภัยแล้วกู้กับออมสินด้วยไหมคะ
12: ใช่ครับ
11: นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านนี้แล้วออมสินยังมีช่วยเหลือในด้านอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกไหมคะ
12: ผมเชื่อโดยรวมในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรามอบถุงยางชีพไปก่อนในส่วนของตัวเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยขออนุญาตก็คือว่าในช่วงสัปดาห์นี้เราน่าจะประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็น่าจะมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะสื่อสารให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
11: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกหนี้ของออมสินนิดนึงอะค่ะ
12: ครับผมต้องเรียนว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับของธนาคารเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆก็ทางสาขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะร่วมพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันให้ได้ทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็ทางธนาคารจะดำเนินการพิจารณาในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
11: ค่ะอยากให้พูดทิ้งท้ายช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยจะติดต่อธนาคารออมสินได้ช่องทางไหนบ้างคะ
12: ครับวันนี้ในส่วนของสาขาเรายังเปิดให้บริการปกตินะครับก็คือสามารถติดต่อที่สาขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว call center นะครับที่1115ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมคิดว่าทั้งสาขาแล้วก็ทั้ง call center น่าจะพร้อมที่จะติดต่อแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับ
11: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมากเลยนะคะถ้ามีโครงการดีๆหรือมาตรการดีๆให้กับประชาชนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะคะ
12: ครับผมขอบคุณครับสำหรับกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
14: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยกลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลงและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมายาวนานบั่นทอนขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตของวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินโดยใช้กลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้เปิดโอกาสครูผู้มีหนี้สินในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งบัญชีปกติและกลุ่มที่ยังไม่เข้าเกณฑ์สามารถปรับสถานะและเข้าร่วมโครงการได้นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชอพคและการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตายหรือชอพสยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 290,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณของครูกระทรวงศึกษาธิการจึงยกให้การแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ครูบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินนโยบายสำคัญในการดูแลวิชาชีพครูและเป็นการสนับสนุนคุณภาพผู้ซึ่งดูแลอนาคตของชาติคือเด็กไทยทั้งประเทศ
17: และในปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้ชปคและชปสยังคงมีสินเชื่อค้างในระบบกว่า 291,185 บัญชีซึ่งเป็นภาระที่ครูจำนวนมากต้องแบกรับต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของแม่พิมพ์ของชาติด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันอย่างจริงจังและตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
16: สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จนถึงสิ้นปี 2570และปรับไปที่อัตราดอกเบี้ย MRL หรือ MRR ลบ 2 ตลอดอายุสัญญาทำให้การจ่ายงวดชำระหนี้ในอัตราเท่าเดิมสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระดอกเบี้ยแต่หากนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นจะช่วยให้ระยะการผ่อนหนี้สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญโดยหากมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ20ปีจะช่วยให้หมดหนี้เร็วขึ้นเกือบ4ปีขณะที่ผู้กู้ซึ่งมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ30ปีจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเกือบ9ปี
17: ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดูแลลูกหนี้ครูทั้งหมดนะครับทุกสถานะนั่นหมายความว่าเป็นลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่มีการชำระไม่สม่ำเสมอโดยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ในสถานะปกติจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือนะครับ 3.5% จนถึงสิ้นปีหน้าการดำเนินการโครงการนี้ด้วยความตั้งใจคือเราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้เนี่ยไปหักคืนเงินต้นได้เร็วขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าลูกหนี้มีอายุการกู้โดยประมาณ20ปีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะส่งผลให้จากอายุ20ปีเนี่ยจะลดลงไปประมาณเกือบ4ปี
16: โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินไม่ใช่เพียงมาตรการลดดอกเบี้ยแต่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นที่ช่วยให้ครูปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและระยะยาวที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ สำหรับครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
14: หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณชะลอตัวลงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการมาใช้ฟื้นฟูการลงทุนการส่งออกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
18: รัฐบาลกำลังเจอโจทย์ใหญ่เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแต่แรงส่งเริ่มชะลอลงคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะเติมแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างไรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีมีโอกาสแตะประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนไม่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปสู่การจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากทาง SME ภาคเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
19: จริงๆที่เราเห็นได้พอใจไหมก็ยังนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสที่2เราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกตัวเลขเป็น2หลักอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการลงทุนที่มาจากภาคเอกชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนปลดล็อกและช่วยดูว่าการลงทุนของภาคเอกชนจะสามารถสร้างงานในประเทศมากขึ้นได้อย่างไรจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ SME เกษตรกรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจของผู้มาเยือนอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมเรื่องของการส่งออก
18: ขณะที่อีกโจทย์สำคัญคือการฟื้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวขณะที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนยังมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่หากภาครัฐจะต่อยอดโครงการในระยะที่2ก็ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้มาตรการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
20: ภาพเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้นะครับยังทรงตัวแต่พอมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยผมว่ากระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่หนี้สินครัวเรือนเนี่ยบางทียังสูงอยู่ดังนั้นการที่คนจะกู้หรือหาเงินมาใช้ในงาน spending เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักเพราะนั้นกำลังซื้อเนี่ยยังไม่ได้สูงมากคือในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสผมว่าทุกคนชอบถ้าเกิดทำขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าดีแน่นอนแต่อยากที่จะให้ขยายช่องให้ครอบคลุมในแง่ค้าปลีกในหลายๆกลุ่มด้วยซึ่งก็จะได้ประโยชน์กันทั่วหน้าถ้าในระยะกลางก็ในส่วนของกฎระเบียบต่างๆถ้ามันง่ายขึ้นมันจะสามารถที่จะทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นจะมีรายได้เข้ามาประเทศได้มากขึ้น
18: แม้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ตัวเลข GDP ที่ชะลอตัวคือสัญญาณว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนลงรัฐบาลจึงไม่สามารถพึ่งเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งปริมประสบภาภาครายงาน
14: ภาครัฐและกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายตัวตนหรือสร้างสถานะบุคคลปลอมในระบบราชการติดตามจากรายงานค่ะ
21: บัตรสีชมพูอาจดูเหมือนเป็นเพียงบัตรแสดงสถานะประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เบื้องหลังการออกบัตร1ใบอาจเชื่อมโยงไปถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับในระบบทะเบียนราษฎรหากมีการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างตัวบุคคลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของคนไทยไปใช้แทนจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเจ้าของสิทธิและระบบของรัฐ พร้อมเปิดช่องที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายตามมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานปราบปรามการทุจริตตำรวจและกรุงเทพมหานครจึงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แฟลตดินแดงและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูรวมถึงการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและเบื้องต้นพบว่าการดำเนินการมีลักษณะเป็นขบวนการโดยมีทั้งนายหน้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและยังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมองว่าตัวกลางที่ถือกุญแจประตูให้คนต่างดาวเข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการสวมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
0: สัตว์ดินแดนจะมี 5,000 ห้องมี 5,000 ประตูแต่ประตูเข้าสู่ระบบทะเบียนมีประตูเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือตัวกลางสี่กลุ่มคนต่างด้าวในหน้าเจ้าที่รัฐเจ้าบ้านสำคัญที่สุดคือตัวกลางคือเจ้าที่รัฐนี่คือคนถือกุญแจที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จเรื่องนี้แบบเรื่องใกล้ตัวและแบบเรื่องที่ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้มันเป็นภัยต่อความมั่นคงท่านลองคิดดูนะครับว่า 2,567 ปีเดียวยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยมากไปกว่านั้นเขาอายุ20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยนี่คือเรื่องน่ากลัว
21: ขณะเดียวกันรัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้จะดำเนินคดีทั้งผู้จัดหาผู้สวมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรถูกนำไปใช้ในทางมิชอบโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและพบเส้นทางการเงินของนายหน้าเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนำไปขยายผลทลายเครือข่ายนี้ต่อไป
1: การตรวจค้นนะครับ7จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายได้เรียบร้อยหมดแล้วในชั้นจับกลุ่มเนี่ยให้การรับสารภาพเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินของนายหน้ามาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายซึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังพยานหลักฐานส่วนนี้ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิดกระบวนการนี้ก็ยังมีเครือข่ายอื่นที่ดำเนินการกระทำแผนประทุษกรรมเช่นนี้อีกหลายรายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองแล้วก็ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลของเครือข่ายที่มีพฤติการในการกระทำความผิดแบบนี้ในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
21: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพบเบาะแสว่าการสวมสิทธิ์และย้ายทะเบียนราษฎรต่างด้าวในลักษณะเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบิดเบือนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและรักษาความมั่นคงของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
22: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานค่ะ
23: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป สำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
4: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: นดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮีทบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีกลุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๊งเพ
4: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำหลังเข่ารบธงชาติค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจวันนี้ยังอยู่กับเราสองคนทีมข่าวสวทเชียงใหม่หนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: รายงานตัวคุณผู้ฟังประจำการสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะแล้วก็คลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่เรากรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ทักทายกันในยามเช้าของวันอังคารที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้มาพร้อมกับแดดแพร่แรกค่ะคุณผู้ฟังแพร่แรกจริงๆวันนี้นะคะฝนน้อยลง
1: ฝนน้อยลงแล้วครับตอนนี
0: ้แพร่แรกมากคือดิฉันเนี่ยแอบเข้าไปดูเรื่องของผลการตรวจเรดาร์นะคะผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่ลำพูนบริเวณภาคเหนือตอนบนในช่วง7โมงเมื่อเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เห็นกลุ่มฝนอยู่นะเห็นกลุ่มฝนเป็นกลุ่มฝนกำลังอ่อนค่ะเป็นกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางนะในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ที่แม่แจ่มฮอดแล้วก็ดอยเต่าแต่ว่าเขาเคลื่อนตัวไปทางใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็เลยพอเป็นอำเภอโซนใต้เนาะแล้วก็ล่องใต้คุณก็เลยล่องไปทางนะลับปูนปะล่องไปเรื่อยๆนะคะก็ยังคงพบกลุ่มฝนแต่ว่าก็เป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเช้านี้ในช่วง8นาฬิกาดิฉันยังไม่เห็นของภาคเหนือตอนบนนะเห็นแต่ภาคเหนือตอนล่างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเห็นภาคเหนือตอนบนแล้วเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่าคุณวันนี้ที่เราบอกกันแดดแพร่แล่แต่ๆหนาคุณผู้ฟังต้องใช้คำนี้เลยแหละแดดแบบว่าท้องฟ้าแบบฟ้ามากฟ้าสดใสนะคะมาดูเรื่องของสภาวะอากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้ในส่วนของภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์หน้าฝนฝนจะหยุดบ้างไหมฝนจะลดลงหรือจะเพิ่มขึ้นอย่างไรเดี๋ยวคุณคมสันเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้มาดู24ชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง24ชั่วโมงนี้นะคะภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะในส่วนของเชียงใหม่บ้านเราวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะแต่ว่าลดลงน่าจะเท่ากับเมื่อวานนะแต่ลดลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้เนี่ยอยู่ที่26องศาเซลเซียสพอแดดแผ่แรกแต่เช้าอุณหภูมิก็ปรับขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่บ้านเราวันนี้นี่กลมกลืนกันมากค่ะสีเดียวนะคะอยู่ในระดับเล็กน้อยเป็นสีเขียวทั้ง25อำเภอเลยดิฉันเห็นปุ๊บนึกถึงลอดช่องสิงคโปร์มาเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะไม่รู้หิวหรือเปล่า วันนี้เรื่องของการคาดหมายฝนสะสมพื้นที่เชียงใหม่นะคะระดับเล็กน้อยค่ะ 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรทุกพื้นที่เลยคุณผู้ฟังวันนี้
1: ครับก็มาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนตกเนี่ยทุกวันนะครับแต่ว่าฝนขยับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเมื่อวานนี้บอกว่าฝนร้อยละ40ของพื้นที่ตอนนี้ฝนขยับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะฮะส่วนเชียงใหม่อย่างที่เบย์บอกไปก็คือ ฝนตกทุกอำเภอนะครับเมื่อวานนี้ยังบอกว่ามีสีขาว
0: มันมีสีเหลืองสีเหลืองสีเขียว
1: สีเขียวสาม
0: ระด
1: ับ
0: ใช่คุณ
1: วันนี้ทั่วถึงนะครับเป็นสีเขียวทุกอำเภอนะทั้ง25อำเภอนะครับแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าที่ไหนฝนจะมากจะน้อยแต่ว่าสเตเบิลเลยครับตลอดสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ25สิงหายาวไปจนถึง30สิงหานะทิ้งทวนเดือนสิงหาคมนะครับร้อยละ60ของพื้นที่อันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันครับผมเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันวันต่อวันอีกทีนึงนะครับ
0: ค่ะก็จริงๆเนาะต้องลุ้นกันวันต่อวันจริงๆเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของอากาศเรื่องของการพยากรณ์อากาศด้วยความที่อยู่ในหน้าฝนคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าวันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยแดดแพ้แล้วแต่ลาสาไม่ได้นะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยยังคุยกับคุณคมสันเลยว่าบ้านเราเมื่อวานนี้เนี่ยตอนเช้าก็แดดแพ้แล้วแบบนี้แหละแต่พอเย็นๆยังคุยกันว่าอุ๊ยคุณมีเมฆฝนนะกลุ่มฝนเมฆดำคลึ้มมาเลยทีเดียวแต่ว่าก็มีลมพัดพาไปเขาก็เลยไม่ตกให้เราเมื่อวานนี้ก็อย่าลาสาแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเนาะไม่ว่าจะเป็นถ้ำลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังท่องเที่ยวได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามก็คือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เราไปถึงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเข้าไม่ได้จริงๆมีน้ำขังมีฝนตกบนดอยนะเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากก็ให้เชื่อฟังคำแนะนำซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือว่าในส่วนของถ้ำลอดอ่ะคุณเขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบอ่ะอาจจะเป็นในเรื่องของเส้นทางศึกษาธรรมชาติใกล้ๆสั้นๆหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของทุ่งดอกไม้อะไรแบบนี้ที่เราสามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะนอกเหนือจากเป็นในส่วนของน้ำตกหรือว่าถ้ำลอดฉันก็เลยมองว่าคือพอเกิดอุบัติภัยหรือเกิดเหตุที่มันไม่คาดฝันนะคุณมันก็จะยังไงดีอ่ะมันเกิดร้ายแรงเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆความสูญเสียบางทีมันเทียบไม่ได้นะพี่เพราะว่า
0: ใช่
1: เจ้าที่เขาจะรู้จะทราบว่าจุดไหนที่มีความเสี่ยงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้เที่ยวนะเที่ยวได้นะครับแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์เนี่ยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับอพยพหรือให้ขึ้นจากน้ำถามว่าเล่นน้ำตกเล่นได้ไหมในช่วงที่มีอย่างเนี้ยฝนไม่ตกฝนไม่เยอะก็เล่นได้นะครับแต่ว่าบางทีถ้าเขาเรียกว่าต้นน้ำเนาะถ้ามันบนอย่างสมมติอย่างยกตัวอย่างอย่างตกไม่สาที่ล่าสุดเองถ้าฝนตกทั้งหมดดอยน
0: ้
1: ำอาจจะมาไวเพราะเจ้าหน้าที่เขามีการเช็คแต่ละจุดอยู่แล้วนะครับถ้าเขาแนะนำให้ขึ้นนะเจ้าที่บอกอพยพหรือว่าขึ้นจากน้ำก็รีบขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันในภาพข่าวนะครับพี่เอ๋มาเร็วมากนะคร
0: ับ
1: แค่เสี้ยววินาทีมาแบบปุ๊มเลยอะไรเงี้ยน้ำเพราะว่ามันไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็เชียงใหม่นะท่องเที่ยวได้ทุกพื้นที่นะครับ
0: 365วันยืนยันเชียงใหม่เที่ยวได้นะคะ
1: เชิญชวนนะครับเที่ยวเชียงใหม่นะครับแล้วก็มาร่วมลุ้นเรื่องของมรดกโลกกันนะครับของเชียงใหม่นะครับตอนนี้ลุ้นอีกอย่างหนึ่งเชียงใหม่ตอนนี้ที่เขาลุ้นกันก็คือการเขาเรียกว่าโอเวอร์เลย์ถนนนะครับรอบคูเมืองเชียงใหม่นะฮะตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วนะครับแต่อาจจะมีเรื่องของรถติดนะครับโดยเฉพาะเส้นหน้าโรงเรียนวัฒโนไทยพยั
0: พ
1: นะครับอาจจะต้องวางแผนเรื่องของตอนเช้ามาส่งบุตรหลานกลับตอนเย็นไปรับบุตรหลานนะครับโดยเฉพาะถ้าเช้าไหนหรือตอนเย็นวันไหนฝนตกก็อาจจะทำให้รถติดมากกว่าเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะต้องวางแผนเผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดนึงนะครับเส้นนั้นนะฮะ
0: คือหรือว่าดิฉันรู้สึกเป็นเอาวันนี้นะดิฉันเล่าให้คุณฟังก่อนดิฉันก็ไม่แน่ใจเนาะเมื่อสักครู่ก็ยังคุยกับคุณคมสันว่าวันนี้เนี่ยฝนก็ไม่ตกนะแล้วก็แดดก็ค่อนข้างจะแพ้แล้วแต่ว่าวันนี้เส้นทางที่ดิฉันเดินทางมาที่สถานีรถค่อนข้างจะหนาแน่นโดยเฉพาะแยกถ้าเด็กๆนะสมัยดิฉันเนี่ยก็จะเรียกแยกแสงตะวัน
1: แม่งสมัยดิฉันด้วย
0: จะเรียกแยกแสงตะวันแต่ถ้ายุคนี้ก็จะเรียกว่าแยกพันทิพย
1: ์
0: วันนี้เนี่ยรถหนาแน่นมากคุณผู้ฟังดิฉันติดไฟแดงตรงนั้นเนี่ยโอ้โหยาวนานมาก 3-4 รอบด้วยกันก
1: ็
0: เลยกำลังงงว่า
1: เอ๊ะฝน
0: เก
1: ิ
0: ดอะไรขึ้นนะคะ
1: ก
0: ็อาจจะเป็นในเรื่องของการความหนาแน่นของแต่ละเส้นทางที่อาจจะเชื่อมโยงกันก
1: ็
0: เป็นไปได้นะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังแล้วก็ใจร่มๆสักนิดนึงออกมาทำงานก็ใจร่มๆกันสักนิดนึงนะช่วงนี้คุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าก็ยังแนะนำให้พกร่มสำหรับ
1: ยังต้องพกอยู่นะเรื่องของร่มน
0: ะ
1: เรื่องของเสื้อกันฝนนะครับเสื้อฝนในใต้เบาะเนี่ยสมมติขี่มอเตอร์ไซค์ต้องไม่ขาดนะต้องอยู่ในใต้เบาะตลอดเวลาพร้อมจะใช้งานพี่เอเพราะว่าอยากให้เราเห็นกัน ขี่ไปอยู่ก็ฝนตกตกเสร็จใส่เสื้อกันฝนไปอีกสักนิดหนึ่งฝนหยุด
0: ฝนหยุดจริงคุณอันนี้ดิฉันก็บอกว่าอืมนะบางทีแบบปริบปริบคือจริงๆแล้ว
1: เดาทางไม่ถูกนะ
0: ไม่ถูกคุณบางทีดิฉันขับรถเนาะนัดเพื่อนไว้ขับรถไปฝนตกหนักมากก็บอกเพื่อนว่าไม่ไปแล้วนะฝนตกแรง
1: ครับ
0: เพื่อนก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยไม่ตกคุณดิฉันก็โอ้
1: เราอยู่กันคนละจังหวัดไหมฮะ
0: นั่นสิคุณมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันสักนิดนึงนะคะก่อนจะไปเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรากันค่ะน้องต้นน้ำปรมินค่ะทักทายวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์ร่วมหัวใจแบบรัวๆเหมือนเป็นกำลังใจให้เราในยามเช้าเลยคุณพระเครื่องทั่วไทยค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณโสพลส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสิรินันท์ทักทายเรายามเช้าสวัสดีวันอังคารสีชมพูดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะขอบคุณค่ะทักทายยามเช้าด้วยนะคะคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเราสองคนสวัสดีครับสองคนเสียงดีนะคะขอบพระคุณค่ะคุณพงศักดิ์ส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุภชัยทักทายเรามาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันอังคารครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับนะคะเราก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณสมชายค่ะทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีมีสาระบอกว่าที่เถินวันนี้เนี่ยคุณเถินลำปางเมื่อเช้ามีฝนตกปล่อยๆนะครับมีฝนตกเล็กน้อยนะคะคุณสมชายค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสันติธาดานะคะทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับคุณเอวันนี้เนี่ยดิฉันเปิบเข้าเจ้านี้ลำขนาดนะคะหน้าตาดิฉันยิ้มแย้ม โอ้เดี๋ยวฉันแบบว่าอิ่มแล้วฉันแบบหน้าออกเลยใช่ไหมคะหรือว่าโอ้ช่วงนี้วันคืนนะขอบพระคุณค่ะนะคะแล้วก็คุณชอฉลาดค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับพี่เอเชียงใหม่วันนี้แดดแผ่แล้วเมนูที่บ้านไหนดูบ้านเราข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริกหนุ่มครับ
1: โอ้โหหิวเลยทีเดียวฮะ
0: คุณสอนค่ะคุณจะบอกว่าบทมืดๆครับที่ไหนนี่เจ้าบทมืดๆคุณสอนบทมืดๆคุณสุคนค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสันปะตองอากาศคลื้มอบอ้าวเจ้าแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีชมพูมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอ่ะก็ทักทายคุณฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาทักทายกันอีกรอบในช่วงท้ายๆของรายการช่วงนี้เนี่ยเราไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนนะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEAถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนอาจจะน้อยลงนะครับแต่พี่เอก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ถึงแม้ว่าฝนจะไม่ตกนะครับแต่เราสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งนะครับต้นไม้กิ่งไม้หรือต้นไหนที่อยู่ใกล้แนวสายไฟนะครับให้แจ้งเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับไปตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยในช่วงที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเหตุฝนฟ้าคะนองเนี่ยหากเป็นไปได้นะครับไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับหลีกเลี่ยงการเปิดปิดหรือเสียบปลั๊กไฟขณะเรียกร่างกายเปียกชื้นถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังการใช้งานนะครับหากพบเห็นต้นไม้ล้มทับสายไฟขาดเสาไฟล้มให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วงนี้อาจจะปลอดเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะฮะพี่เอสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งหรือว่าจุดไหนที่คาดว่าอาจจะล้มทับสายไฟหรือพาดสายไฟนะครับสามารถที่จะแจ้งเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นะครับอย่าตรงไหนที่เสี่ยงเนี่ยอย่าทำการเองนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เสี่ยงเกิด เรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วได้นะครับ
0: ค่ะอย่างที่แจ้งเตือนกันตลอดเวลานะคะว่าเรามาระวังกันด้วยบางทีเห็นว่าแบบไฟแบบเสียไฟดับอะไรเงี้ยไปทำอะไรกับหม้อมิเตอร์ของเราเองเป็นของเราเองทำไมเราจะทำไม่ได้แต่ว่าด้วยสายไฟด้วยไฟที่อาจจะเป็นไฟฟ้าแรงสูงเป็นไฟที่ยังคงมีการจ่ายไฟตามปกติค่ะคุณก็จะอันตรายนะแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีสายมีกิ่งไม้ไม่ใหญ่เล็กๆลงมาพาดสายไฟอันนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็มีวิธีการที่จะเก็บเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยคุณ
1: บางทีเราต้องตัดกระแสไฟฟ้าเป็นจุดๆก่อนดำเนินการนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะพี่เอพอจับไปเซ็ตดูด
0: นะ
1: โดนไฟดูดเรียบร้อยเลยทีนี้นะครับอ่ะจุดไหนเสี่ยงนะเข้าใจว่าอาจจะแบบอาจจะทำให้อะไรนะแผนไม่เป็นดีขึ้นน่ะแต่ว่าจุดไหนเสี่ยงผมว่าไม่ควรจะเข้าดําเนินการเองนะดีที่สุดคือ1129พี่เอโทรได้เลยนะครับ
0: 1129 PEA Contact Center นะคะงั้นเราไปต่อกันด้วยเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันสักนิดนึงวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบุกรุกป่าคุณถ้าเราเห็นนะเราทำไงได้บ้าง
1: ทำยังไงได้บ้าง
0: เดี๋ยวมาดูกันนะคะกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสำหรับวันอังคารค่ะ

ื้นที่ป่าไม้นะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับปัจจุบันก็อาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนก็ตามนะครับในกรณีที่มีการพบเห็นนะครับว่ามีบุคคลนะครับกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือว่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นอุทยานก็ดีนะครับหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ดีเนี่ยโดยปกติเนี่ยบุคคลผู้มีหน้าที่นะครับดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยตรงเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากประชาชนนะครับหรือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพบเห็นว่ามีการบุกรุกป่าก็ดีนะครับสามารถนะครับแจ้งเหตุแก่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับหลังจากที่การแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วเนี่ยก็จะมีการดำไปดำเนินคดีนะครับแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจต่อไปเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดนะครับในกรณีที่มีการอยู่ห่างไกลนะครับจากสถานีตำรวจเนี่ยชาวบ้านที่พบเห็นนอกจากที่จะแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังสามารถนะครับที่จะแจ้งกับพนักงานฝ่ายปกครองได้ด้วยเช่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะกรณีมีการบุกรุกป่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเหตุนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อแจ้งความหรือว่าหยุดยั้งการบุกรุกป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับผู้ที่พบเห็นเนี่ยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะแจ้งนะครับกับพนักงานตำรวจได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่กระบวนการเนี่ยมันจะได้ดำเนินการต่อไปมีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือไม่มีการบุกรุกจริงหรือเปล่าและใครนะครับเป็นผู้มีกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่บุกรุกเข้าไปทำลายป่านะครับเพื่อที่จะสามารถเนี่ยดำเนินการเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษได้

0: ็อย่างที่ท่านอัยการบอกนะคะว่าถ้าเราเห็นในเรื่องของการบุกรุกป่าเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ยังสามารถแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะป่าไม้คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องเนาะคุณถ้าต้นไม้ไม่มีบนป่าพอน้ำมาแบบ
1: พบเห็นซึ่งหน้านี่สามารถแจ้งได้เลยนะพี่เอ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องรอใกล้สุดก็พลหลวงกำนัน
0: แม่น
1: 191ก็ได้นะครับตำรวจ
0: ได้ค่ะ191ก็ได้ด้วย
1: เผื่อไม่มีเบอร์โทรไงพลหลวงกำนันนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องของการบุกรุกป่าเนาะแล้วก็ใครมีท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของกฎหมายสามารถปรึกษาได้กับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ท่านอัยการได้ทุกแห่งทั่วประเทศเลยค่ะมีทุกจังหวัดเลยนะแล้วก็สามารถติดต่อง่ายๆได้ผ่านทางสายด่วน1157ได้ด้วยค่ะไปต่ออีกหนึ่งเรื่องคุณวันนี้ดิฉันมีเรื่องของคปภ.เรื่องของประกันภัยมาฝากถ้าสมมติว่าอันนี้คือติต่างนะคุณผู้ฟังถ้าเราเกิดไปเจอเรื่องของถูกรถที่ไม่มีประกันภัยชนจะทำยังไ
1: ง
0: นะไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงของข่าวสารจากคปภ.ค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.

0: อย่างที่บอกกันค่ะไปติดตามเรื่องนี้กันเลยค่ะ
1: ถ้าเราประสบอุบัติเหตุจากรถถูกชนแล้วหนีหรือมารู้ภายหลังว่ารถคันที่ก่อเหตุไม่มีประกันภัยพรบแบบนี้ผู้ประสบภัยยังมีช่องทางขอรับความช่วยเหลือหรือไม่สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำกับซีรีส์พิเศษรู้ครบเรื่องประกันภัยพรบวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกันครับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นกลไกที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถหรือบริษัทประกันภัยได้แล้วสามารถเรียกร้องในกรณีใดได้บ้าง 1. รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่มีประกันภัยพรบและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายไม่ครบจำนวน 2. รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถเนื่องจากถูกยักยอกช่อโกงกันโชคลักทรัพย์รีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว 3. ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถคันที่ก่อเหตุไม่มีประกันภัยพรบเช่นกัน 4. รถที่ก่อเหตุหลบหนีหรือไม่สามารถทราบได้ว่ารถคันใดเป็นรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 5. บริษัทประกันภัยไม่จ่ายหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวนและ6ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยพรบสำหรับค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดได้แก่กรณีบาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายกรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิตจ่าย 35,000 บาทต่อรายและหากได้รับบาดเจ็บก่อนแล้วต่อมาสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิตจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน 65,000 บาทต่อรายเมื่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้รับคำร้องขอและหลักฐานครบถ้วนแล้วจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้เสร็จสิ้นภายใน7วันโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดครับหากเกิดเหตุและไม่แน่ใจว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ1186และอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของคปภ.คุณถ้าเกิดรถที่ชนเราชนแล้วนี้รถไม่มีประกันหรือว่าเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นเรื่องของประกันภัยนะคะก็สามารถที่จะไปที่คปภ.สำนักงานคปภ.สำนักงานคุ้มครองในเรื่องของการประกันภัยได้ก็สามารถประสานติดต่อไปนะสำหรับ OIC ค่ะ
2: ตอนนี้ต้องถามคุณผู้ฟังก่อนว่าเอ๊ะล่าสุดเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่เก่งบอกว่าที่ตำบลขี้เหล็กหมู่สามตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมไม่แน่ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมไม่แน่ใจว่าบ้านอะไรนะครับที่ไม่สามารถรับสัญญาณของทางด้าน FM ของเราได้นะครับรบกวนแจ้งมาอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอินบ็อกซ์ก็ได้หรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับหรือว่าพื้นที่ไหนนะครับที่ท่านใดอาจจะฟังเราอยู่ทางหน้าปัดนะครับวิทยุนะครับแล้วสัญญาณของสวทเชียงใหม่ไม่ชัดเจนนะครับทั้ง FM 93.25 แล้วก็ 98.0 นะครับสามารถที่จะโทรมาบอกในรายการก็ได้
0: ขออนุญาตละกันนะคะเหมือนมีสัญญาณ
2: โทรบอกในรายการก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาในรายการก็ได้นะครับว่าจุดไหนที่รับสัญญาณไม่ได้นะครับเอาละครับไปติดตามข่าวสารนะครับอีกสัก1เรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพี่น้องเกษตรกรใน6จังหวัดนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางด้านเกษตรกรรายย่อย6จังหวัดเขามีการยกระดับนะครับสู่เกษตรปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนโดยเป็นการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนรวมถึงเกษตรกรด้วยนะครับโดยทางด้านนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการเพาะดีกินดีนะครับเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยนำแนวทางการฟื้นฟูระบบการผลิตและมาตรฐานเกษตรปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชควบคู่กับการวางแผนการผลิตและการตลาดพร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรรวมถึงให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและกลไกสนับสนุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาเกษตรในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร ทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนนะครับโดยมีทางด้านนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรจาก6จังหวัดก็ได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน่านลำพูนลำปางและพะเยานะครับรวมกว่า125รายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งโครงการพ่อดีกินดีเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับดำเนินการโดยมูลนิธิรักไทยร่วมกับบริษัทซินเจนทานะครับโดยภายในงานก็มีกิจกรรมที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสวนาจากนโยบายสู่แปลงเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและกลไกสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรกรที่ยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการและเกษตรกรเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยสามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดจนเป็นการสร้างระบบการผลิตที่คำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับ
0: ค่ะเรียนขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งค่ะคุณคมสารเมื่อสักครู่นะคะญาติของผู้ป่วยโรคหัวใจตอนนี้เนี่ยรีเฟอร์ต้องบอกว่ามาในรถแอมบูเรนซ์นะคะก็มาจากโรงพยาบาลแม่ทาคุณจะส่งต่อที่โรงพยาบาลสวนดอกตอนนี้เนี่ยรถติดอยู่แถวตลาดหนองหอยขอความร่วมมือคุณผู้ฟังค่ะที่ฟังรายการเราอยู่ตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงรถแอมบูเรนซ์นะคะแถวๆหนองหอยรบกวนช่วยขยับรถหลบกันให้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่อยู่ในรถพยาบาลคันนั้นของโรงพยาบาลแม่ทาเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องส่งต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลสวนดอกรบกวนร่วมด้วยช่วยกันสักนิดหนึ่งสำหรับเช้าๆในช่วงของวันทำงานแบบนี้นะคะ
2: รบกวนหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าหลบ
0: ถ้าเห็นแล้ว
2: สักนิดหนึ่งนะครับให้กับรถแอมบูเลนซ์สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามีผู้ป่วยวิกฤตนะครับเพราะว่าถ้าถึงเรื่องของเขาเรียกว่าโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดน
0: ะ
2: ครับหรือว่าโรคเกี่ยวกับสมองถ้าถึงมือหมอนะครับอาจารย์หมอที่ไวนะครับเขาเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตนะครับอันนี้ก็ขอความอนุเคราะห์เนาะในท่านใดที่อาจจะฟังเราอยู่นะครับในเส้นทางหนองหอยมุ่งสู่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับขอความร่วมมือนะครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ญาติผู้ป่วยแจ้งมาก็ขอความร่วมมือบอกว่าโทรประสานหลายที่สายไม่ว่างนะคะยังไงถ้าทางจราจรได้ยินเสียงพวกเราร
2: บกวนพี่จราจรนะฮะที่ฟังเราอยู่นะครับ
0: รบกวนช่วยสักนิดหนึ่งขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับทุกท่านค่ะคุณดิฉันหันไปเจอกับเข้าเมืองอ่ะคุณ
2: อาจจะไม่หิวอีกแล้วใช่ไหม
0: บัญชีเป้าอาหารเมืองคนนะพอมาถึงนี้รู้สึกก็แบบหันไปเจอบัญชีเป้าอาหารเมืองบอกว่ายำหนังกาประตูเชียงใหม
2: ่
0: โอ้โหคุณ
2: เจ้าไหนฮะ
0: น้อยยำหนังกาประตูเชียงใหม่อันนี้อาจจะเป็นอาหารเมืองมหาชนก็ได้นะ
2: ครับ
0: นะเป็นของกินคนเมืองแต่คุณมียำหนังมีแกงกระด้างตัวนะคุณ
2: อาจจะจริงแล้วเรายังเปิดรับเขาเรียกว่าอะไรคำแนะนำอยู่นะว่าร้านขวัญใจประชาชนหรือขวัญใจมหาชนในเชียงใหม่นะครับมีร้านไหนบ้างที่แบบอิ่มอร่อยแล้วก็ได้รับความนิยมจากคนเชียงใหม่ยังไงหรือว่าคนต่างจังหวัดถ้ามาแล้วต้องมาร้านนี
0: ้คือดิฉันได้มาร้านหนึ่งเดี๋ยวเราไปทำกัน ไปลองชิมแล้วไปประชาสัมพันธ์จะอยู่แถวๆหางดงมีคุณผู้ฟังพี่ๆอปมช.
2: แนะนำมา
0: เดี๋ยวเราไปกัน
2: ใกล้ๆนะหางดงใกล้ๆ
0: ใช่คุณแต่อันนี้นี่นะเป็นของกินคนเมืองด
2: ิ
0: ฉันว่าดิฉันเคยกินด้วยแหละร้านเนี้ยมียำหนังมีแกงกระด้างมีต่ำขนุนมีแกงโฮะแต่คุณโอ้จัดเต็มเลยนะเปิดตั้งแต่ตีห้าเกิ่งอันนี้ดิฉันถึงได้บอกดิฉันเนี่ยน่าจะได้เคยทานนะเป
2: ิ
0: ดตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็ของหมดแล้วหมดเลยนะคะถุงละ20บาทคุณ
2: โอ้โหถูกมากกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี
0: ้ใช่ค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะแวะไปแกงกระด้างโอ้ยลำเนาะดูคุณดูสิ
2: อันนี้หมายถึงที่ไหนการเมืองใหม
0: ่การประตูเชียงใหม่
2: การประตูเชียงใหม
0: ่
2: การประตูเชียงใหม่นะครับ
0: ก็เป็นอาหารพื้นเมืองราคาสบายกระเป๋าคุณ
2: โอ้จะบอกเลยนะว่าถ้าไปเนี่ยอย่าไปตอนหิวนะฮะเพราะจะซื้อมาเกือบทุกอย่างนะครับไปน้ำเห็นย้ำไก่แกงผักกาดแกงนอใส่น้ำปูแกงนอต้มนอใส่กระดูกหมู
0: โอ้ยคุณนะ
2: แล้วก็พวก พี่เอชอบแอปอ่องออ
0: โอ้ที่ชอบกินแอปอ่องออแอปหมู
2: คนห่อหนึ่งไก
0: ่แกงแกงมันหนุนเตือนไปสักนิดนึงค่ะที่จอดรถอาจจะหายากสักนิดนึงนะคะแล้วที่สำคัญคือของหมดแล้วหมดเลยอาจจะต้องไปเจ้าหน่อย
2: หมดแล้วหมดเลย
0: หมดแล้วหมดเลยนะอาหารมหาชนเป็นอาหารพื้นเมืองในกาดประตูเจียงใหม่เจ้าน
2: ะคะแนะนำกันได้นะครับที่ไหนมีของอร่อยนะครับหรือว่าเป็นอาหารซิกเนเจอร์โอ้ว่าแล้วก็ยังไม่ได้เคยไปยังไม่ได้ไปกินอะไรนะ
0: อะไรอ่ะ
2: ห่อเนื่องไก่ใส่ผำ
0: อ
2: ๋
0: อใช่ๆ
2: เพราะว่าขนมลิ้นหมานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่เก่งมาเรียบร้อยแล้วขนมลิ้นหมาหรือขนมเปียง
0: ขนมเปียง
2: เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับ2026ของปีนี้นะของจังหวัดเชียงใหม่เป็นขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมานะครับ
0: เอาไปแอบทานมาแล้วค่ะอันน
2: ี้แต่ความเชื่อไม่น่ากินแต่แบบเห็นรูปแล้วโอ้โหน่ากินมากพี่เอ๋แล้วก็โหสติ๊กเกอร์ล่าสุดที่ได้มาสติ๊กเกอร์แบบหน้ากล่องอ่ะสวยมาก
0: สวยมากใช่ค่ะขนมเปียงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาหารเน
2: า
0: ะ
2: อีกหนึ่งอาหารอีกหนึ่งเมนูนะคร
0: ับ เชิดชูอาหารถิ่น
2: เมนูพื้นถิ่นที่หลายท่านอาจจะเคยกินหรือเคยทานตอนสมัยเป็นเด็กๆพี่เอ๋ตอนนี้ก็เอากลับมารื้อฟื้นนะครับให้เด็กๆสมัยนี้ได้กินเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีหรอกครับขนมก๊อบแก๊บ
0: ขนมก๊อบแม่ใช่ขนมก๊อบแก๊บ
2: มากสุดก็จะเป็นอะไรนะป๊อปคอร์นใช่ไหม
0: ข้าวโพดคั่วคุณข้าวโพดคั่วคุณท้องป๊อปคอร์นนี่ต้องห่อข้าวโพดคั่วคุณ
2: ข้าวโพดคั่ว
0: ข้าวโพดคั่วนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่พูดกันถึงเรื่องของโรคหัวใจคุณดิฉันขออนุญาตสักนิดนึงเนาะเผอิญว่าดิฉันไปเห็นทางด้านของคุณหมอที่โรงพยาบาลสวนดอกนี่แหละนะคะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นี่แหละท่านได้แจ้งเตือนกันเดี๋ยวนะคะดิฉันขออนุญาตดูสักนิดนึง
2: เรื่องของ
0: 5สัญญาณคุณ
2: สัญญาณเตือนถ้าล่าสุดที่ท่านผู้ฟังได้เห็นได้นี่กันก็คือเรย์แมคโดนัลด
0: ์
2: นะคร
0: ับ
2: ก็เป็นศิลปินนะครับยุค90แล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นเหมือนกับสายแคมปิ้งสายท่องเที่ยวน
0: ะคร ับ
2: แล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดน่านด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับและล่าสุดก็นี่แหละเรื่องของการเสียชีวิตกระทันหัน
0: ใช่ค
2: ุ
0: ณ
2: ก็เขาหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยคุณเรย์เขาเลิกดื่มคือดื่มแอลกอฮอล์มา20ปีแล้ว
0: ใช่นานมากแล้ว
2: นานมากแล้วแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพเขาก็ดูข้างนอกอ่ะดูแลแข็งแรงไปไหนมาไหนได้นะครับแต่อยู่ๆก็เสียชีวิต
0: ใช่และที่สำคัญคือเขาเป็นแบบเป็นบล็อกเกอร์เป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะคุณ
2: ก็ถ้าใครติดตามนะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอุ้ยดิฉันพยายามจะเปิดข้อมูลเข้าไปแต่ว่ายังไม่
2: ด
0: ู
2: เร
0: ื่
2: องของห
0: ั
2: วใจจริงแล้วที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับหรือว่าโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าศูนย์หรือว่าห้องเรื่องของโรคระเลือดหัวใจ
0: ใ
2: แล้วก
0: ็
2: โรคระเลือดสมองก็อยู่คนละชั้นกันนะครับแต่อยู่ตึกอะไรนะตึก15ชั้นจำชื่อ
0: ตึกเฉลิมพระบารม
2: ีเฉลิมพระบารมี15ชั้นถ้าจำผิดจะเป็นชั้น8กับชั้น9นะครับจะม
0: ี
2: โรคหลอดเลือดหัวใจอยู่1ชั้นแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองอีก1ชั้นนะครับแยกกันนะครับเป็นดูแลเฉพาะทางนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะครับ
0: ค่ะดิฉันเจอแล้วนะคุณผู้ฟังดิฉันเจอแล้วสำหรับในเรื่องของ5สัญญาณเตือนค่ะแพทย์มช.นะคะได้เตือนเรื่องของ5สัญญาณเช็ค5สัญญาณนี้หัวใจเริ่มมีปัญหาทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงอาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยถึง5สัญญาณเตือนเรื่องของหัวใจเริ่มมีปัญหาไม่ใช่อกหักนะคุณผู้ฟังอันนี้หัวใจจริงๆนะที่ไม่ควรมองข้ามค่ะได้แก่แน่นหน้าอกหรือเจ็บหน้าอกอาการอาจจะเป็นลักษณะรู้สึกแน่นจุกหรือเหมือนมีของหนักกดทับบริเวณกลางหน้าอกหรือค่อนไปทางซ้ายบางรายอาจจะมีอาการปวดร้าวไปยังกรามคอหลังไหล่หรือแขนค่ะโดยมักเกิดขณะออกแรงหรือทำกิจกรรมแล้วอาการอาจจะทุเลาลงเมื่อหยุดพักอาการลักษณะนี้ค่ะอาจเป็นสัญญาณของภาวะหัวใจขาดเลือดจึงไม่ควรนิ่งนอนใจโดยเฉพาะ ะหากเป็นอาการที่เพิ่งเกิดขึ้นมีความถี่มากขึ้นหรือมีความรุนแรงกว่าเดิมค่ะสัญญาณที่2เหนื่อยง่ายหรือหายใจลำบากผิดปกติหากพบว่าตัวเองเหนื่อยง่ายกว่าเดิมทั้งที่ทำกิจกรรมในระดับเดิมเช่นเดินขึ้นบันไดหรือว่าเดินเป็นระยะทางสั้นๆแล้วเหนื่อยมากผิดปกติควรสังเกตอาการและพิจารณาเข้ารับการตรวจนอกจากนี้ค่ะหากมีอาการหายใจลำบากเมื่อนอนราบต้องหนุนหมอนสูงขึ้นหรือตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกอึดอัดแล้วก็หายใจไม่สะดวกก็เป็นอาการที่ไม่ควรมองข้ามเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวนะคะ
2: ข้างนอกอาจจะดูแข็งแรงนะพี่เอ๋นะครับ
0: อาการต่อไปใจสั่นค่ะคุณหรือหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเต้นผิดจังหวะบางคนอาจรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วเต้นรัวเต้นสะดุดหรือเต้นช้าผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนหากการใจสั่นเกิดขึ้นบ่อยหรือเกิดร่วมกับอาการเหนื่อยเจ็บหน้าอกวิงเวียนหน้ามืดก็ควรเข้ารับการตรวจเพื่อหาสาเหตุค่ะอาการต่อไปวูบเวียนศีรษะหรือหน้ามืดบ่อยอาการวูบหรือเป็นลมอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานของหัวใจหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดนะคะซึ่งอาจส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีอาการร่วมกับใจสั่นเจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยหอบควรได้รับการประเมินจากแพทย์ค่ะและสัญญาณสุดท้ายคุณเรื่องของเท้าข้อเท้าหรือว่าขาบวมหากพบว่าข้อเท้าเท้าหรือขาทั้งสองข้างบวมโดยเฉพาะลักษณะบวมที่กดแล้วบุ๋มนะคะอาจเกี่ยวข้องกับการคั่งของน้ำในร่างกายซึ่งพบได้ในผู้ที่มีภาวะหัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามค่ะอาการบวมสามารถเกิดได้หลายสาเหตุนะคะควรให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดค่ะคุณ
2: อ
0: ันนี้ก็เป็น5สัญญาณเตือน
2: เป็น5สัญญาณเตือนนะครับใครมี5สัญญาณเตือนเหล่านี้นะครับควรรีบพบแพทย
0: ์ใช่ค่ะ
2: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แจ้งกันเนาะต้องรีบพบแพทย์เลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อันตราย
2: คือมันอันตรายเหมือนที่เราเห็นของที่เลแมคโดนัลด์อย่างที่ดูคุยกันนะครับหรือว่าอาจจะมีหลายๆคนแต่ตัวนี้ยกตัวอย่างคือคนที่อาจจะเป็นอยู่ในวงการสื่อบันเทิงนะครับที่เราเห็นกันบ่อยครั้งก็ลักษณะเขาก็เป็นสายท่องเที่ยวดูแลแข็งแรงนะครับอยู่ๆก็เสียชีวิตซึ่งจากเส้นเลือดที่บอก4เส้นนะตีไป 90% อยู่ที่3เส้น
0: ใช่ค่ะ
2: เลือดก็ไปเลี้ยงหัวใจนะครับแล้วก็สมองไม่ทันนะครับก็ทำให้เสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่ค่ำคืนของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมา
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ก็เพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกท่านนะคะประเมินเรื่องของความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดควรจะใส่ใจสุขภาพแล้วก็ตรวจประเมินความเสี่ยงก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงนอกจากนี้ค่ะยังรวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากแล้วก็มีประวัติของคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดตั้งแต่อายุน้อยมีภาวะน้ำหนักเกินขาดการออกกำลังกายแล้วก็ผู้ที่มีความเครียดสะสมความเครียดสะสมนั่นเองค่ะ
2: ความเครียดสะสมรวมไปถึงเขาเรียกว่าสายปิ้งย่างเลยนะพี่เอ
0: ๋
2: นะครับสายปิ้งย่างหรือใครที่ชอบแบบกินของมันของทอดนะครับเป็นประจำนะครับชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจนะครับของมันของทอดอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับก็น่าจะต้องมีการตรวจประเมินตัวเองเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยไปหาหมอนะครับตอนนี้โอ้พี่เอเมนูเพียบเลยอะเมนู
0: ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนี่ไม่ได้ฉันเพิ่งเห็นเมนูคุณผู้ฟังมา
2: เผื่อแป๊บเดียวเมนูเพียบเลย
0: มาทักทายคุณผู้ฟังอีกสักรอบหนึ่ง 8:55 ค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการเมนูให้ดิฉันเต็มเลยดิฉันนึกว่าดิฉันเห็นคนเดียว
2: ครับโอ้คันไปดูอีกทีมาปึ๊บๆเลยฮะ
0: คุณสาธรค่ะทักทายมาบอกว่าฝั่งที่นนทบุรีอุณหภูมิเนี่ย30 องศานะคะฝนไม่ตกนะค่า PM 2.5 เป็นสีฟ้าขอให้สุขภาพดีมีความสุขทุกท่านชอบฟังรายการเราค่ะบอกว่ามีสาระความรู้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณอุไรวันค่ะขั้วหน่อสูตรแม่ตูมมาขั้วหน่อสูตรแม่ตุ่มมาลำเจ้าสูตรประจำตระกูล
2: สูตรที่ไหนเอ่ยนี่ต้องไปชิมแล้วอันนี้เขาเป็นสูตรแบบน่าจะเป็นสูตรดั้งเดิม
0: ดั้งเดิมของครอบครัวนะคะคุณละไมค่ะคุณยายบอกว่าสวัสดีเจ้าสาวสวยหนุ่มหล่อกว่ายายจะเข้าชมรายการได้เหื่อลุเหื่อลุ่มเจ้า
2: โอ้หายากนะ
0: หายากนะคะ
2: เห็นอินบ็อกซ์เข้ามาในเฟซเพจอยู่นะคุณยายละไมครับ
0: คุณยายต้องหาเราจากเรียวนะคะข้างบนได้เลยคุณลังไมบอกว่าวันนี้แม่แต่งบ้านยายบทมืดมืดเจ้าหินนักกะเจ้าคืออะไรคุณ
2: เดี๋ยวนะบทมืดมืดหิน
0: อ๋อ
2: หินก็คือไอตัวที่มันตอมหัววัวควายอะที่มันกัดหิน
0: ตัวริ้นเหรอ
2: ตัวริ้น
0: นะคะ
2: ครับเว้ยนอ
0: ไอ้นอ
2: ไปเมืองเป็นเมือง
0: คุณตายบอกว่ามารายงานตัวเจ้าทุกท่านบอกได้ฟังหลายวันภารกิจหลายคุณดีเจทั้งสองยังสวยรอเหมือนเดิมนอปัดตาไปหลายวันนี่เจ้านี้ครึ้มครึ้มดูแลสุขภาพการช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะนะเจ้าแล้วก็บอกว่าน้ำท่วมน่านบ้านคุณคมสันตีปุ้นได้รับผลกระทบกับเจ้า
2: อ๋อที่บ้านผมไม่ได้รับผลกระทบครับอยู่เหนือปัวขึ้นไปหน่อยนะครับอำเภอติดกันนะฮะ
0: บอกว่าขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีจ้า
2: ครับต้องส่งกำลังใจนะให้ชาวน่านนะครับ
0: ค่ะป้าแม่จันยาบอกว่าสวัสดีเจ้าน้องเอพูดถึงเรื่องของกินลำกาประตูเจียงใหม่ป้าแมวไปซื้อตั้งแต่เขาขายห่อละ15 บาทเจ้า
2: ไม่ถึงห่อหนึ่ง
0: ห่อหนึ่ง
2: หรือว่าแอป
0: กับข้าวแต่กี้ที่เขาอู้ถึงตำขนุนตำบรรนุนเนี่ยนะเจ้า
2: สมัยก่อนเขาจะใส่เป็นแบบไปตองไงพี่เอแต่ตอนนี้จะตักละ50 บาทขึ้นมั้ง
0: แต่ดีโอ้นะก็ตามราคาคุณอุไรวันบอกว่าเสลิมบะกล้วยลำคอคุณที่ฉันอ่านถูกไหมคะขออภัยนะ
2: เมนูอะไรเอ่ย
0: ลำเจ้าของชาวไทยเขินบ้านต้นแหนสันปะตองนะคะคุณวารินทักไทยมาสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีฟ้าแจ้งเลยค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณอุไรวันบอกว่าขนมต้มบะกุยต่อยเจ้าขนมต้มบะกุยนะคะคุณลำดวนค่ะ
2: จะต้องไปหาตำละไปหากินหาชิมแล้วคุณอุไรวันช่วยแนะนำเข้ามาสองเมนูเสลิมบะกล้วยลำค
0: อ
2: กับขนมต้มบะกุย
0: ใช่ค่ะคุณลำดวนทักทายมาสวัสดีเจ้าดีเจเสียงใสๆทุกวันทำการและข่าวสรุปวันอาทิตย์ตอน6 โมงถึง 7 โมงเจ้าอู้ถึงยำหนังซื้อกินสมัยห่อใบตองห่อละ10 บาทสมัยนี้ห่อละ20 บาทห่อละ20 บาทซาแล่กับคุณมีซาแล่ซาบะเขือตวย
2: ซาปีซาแล่ซาปรีปอปาครับ
0: อ๋อปรีอ๋อดิฉันก็ขออภัยค่ะนะมีซาปรีอีน่อแล้วก็ซาบะเขือตวยลำขนาดเจ้าข้าเจ้ากว่าได้กินตอนสมัยห่อ20 บาทเนี่ยเจ้าคุณลำดวนแปลมาให้ซาปรีขอบพระคุณค่ะคุณน้อยนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวคุณสิทธิชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจคุณยายละไมส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราและเรา2 คนต้องไปแล้วค่ะ8:59 สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8 จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติโดยให้คณะอนุกรรมการทั้ง3คณะจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนครอบคลุมการป้องกันก่อนเกิดภัยการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการเยียวยาการฟื้นฟูหลังเกิดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
7: นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทสำหรับกู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่เน้นอุดช่องโหว่ตลอดแนวชายแดนกว่า176กิโลเมตรเพิ่มการลาดตระเวนตรวจท่าข้ามและเส้นทางทางน้ำจัดระเบียบลงทะเบียนเรือตรวจสอบการเข้าออกป้องกันภัยแทรกซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางพร้อมเดินหน้ามาตรการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดควบคู่มาตรการความมั่นคงโดยไม่ให้กระทบวิถีชีวิตประชาชนหลังการประชุมผู้ว่านราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขึ้นเรือตรวจการลงตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็น

0: ที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆทันนินไหวแล้วทันนินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักไบค์แอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์แดดมีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะประธานคณะกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ประธานคณะกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมตรวจสอบความคุ้มค่างบประมาณกว่า300,000ล้านบาท
7: นายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและแม้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่เห็นว่ารัฐต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมถึงจัดบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนเข้ารับผิดชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวในครั้งนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำทำให้การป้องกันสกัดกั้นและระงับเหตุทำได้ยากจึงต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็วขณะที่การเผาทรัพยากรในหลายจุดช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนถึงการท้าทายอำนาจรัฐจึงควรตรวจสอบสาเหตุและประสิทธิภาพการป้องกันเหตุในพื้นที่ส่วนงบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ใช้ไปกว่า300,000ล้านบาทมองว่ารัฐควรทบทวนทั้งการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยคณะกรรมการเตรียมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าของงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
1: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มยุทโธปกรณ์และกำลังพลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวด
8: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้จัดกำลังกองร้อยป้องกันชายแดนดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสโดยมีแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำระยะทางรวมประมาณ185กิโลเมตรพร้อมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เช่นลวดหนามหีบเพลงมาใช้ในการป้องกันรวมทั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงที่ทันสมัยเช่นระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสติดตั้งจำนวน580ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถใช้เส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางตามแนวชายแดนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำรวจพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
9: นางสาวจิรวรรณปามุทาปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำมูลณจุดระดับแจ้งเตือนภัยจำนวน3แห่งได้แก่บ้านทับไทยหมู่ที่7ตำบลเจระแมบ้านท่าบ่อหมู่ที่2ตำบลเจระแมและชุมชนห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้ได้สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ยังไม่พบสัตว์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและยังไม่พบราษฎรประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานียังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคลังเสบียงอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of ThailandThe collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช้อติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186 คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ติดขัดเรื่องการรักษา

0: สีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์พี่น้องเจ้าสวนยางเจ้าเมื่อต้นยางได้ขนาดกรีดวัดโดยรอบต้นเมื่อเกิน50เซนติเมตรที่ความสูง150เซนติเมตรเกินกึ่งหนึ่งของสวนยางทั้งหมดการเปิดกรีดเมื่อเปิดจากด้านซ้ายของต้นยางตรงความสูง150เซนติเมตรกรีดจากซ้ายลงมาทางขวาเมื่อรอยกรีดทำมุมเฉียง30องศาหน้ากรีดยางกึ่งต้นและควรกรีดระบบกึ่งต้นวันเว้นวันวิธีการกรีดนั้นเมื่อใช้มีดกรีดลึกถึงท่อน้ำยางที่อยู่ใกล้เยื่อเจริญอย่ากรีดถึงเยื่อเจริญและเนื้อไม้ตอนกรีดยางควรจะกรีดตอนเมื่อเช้าหน้ายางพัดใบควรจะหยุดกรีดใบแก่เต็มที่แล้วถึงค่อยเริ่มกรีดใหม่ได้ยางพันธุ์ดีเปิดกรีดถูกวิธีบ่ต้องกรีดทีเพื่อผลผลิตดียาวนานด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจรองค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีท่านผู้ฟังและพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะคะท่านกำลังรับฟังรายการเล่าข่าวชาวสวนยางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังรายการสดได้ที่ Facebook สวทเชียงใหม่ .prd ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4เวลาประมาณ 10:00 นถึง 11:00 นนะคะ
1: ครับกับรายการที่นำข่าวสารสาระความรู้เกี่ยวกับยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางผู้ประกอบกิจการยางและบทเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับวันนี้ผมนะครับนายกิติชัยเพชรอินุรักษ์หัวหน้าแผนกพัฒนาฝึกอบรมนักวิชาการเกษตร7กองประสานนโยบายและวิชาการการยางประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ค่ะและนางสาวสุภัตราใจจันทรานักวิชาการเกษตร6จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะหรือผู้ฟังที่สนใจจะปลูกสร้างสวนยางหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยางพารานะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยางพารามาได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเบอร์โทรศัพท์053-122-755ค่ะ
1: นะครับย้ำเบอร์โทรศัพท์นะครับ053-122-755นะครับหรือว่าทาง Facebook ของการยางประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมีเป็นแบบ Messenger หรือว่าเป็น Facebook ติดตามข่าวสารได้เลยนะครับช่วงแรกวันนี้เราอยู่กับในเรื่องของข่าวราคายางพารากันก่อนนะครับ
0: ค่ะก็เป็นประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเวลา 9:30 นเช้าวันนี้เลยนะคะเป็นราคา
1: ราคาก
0: ลางใช่ค่ะ
1: สด
0: ร้อนใหม่ๆเลยนะคะก็จะมีชนิดยางนะคะถ้าเป็นชนิดยางแผ่นร่มควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ86บาทนะคะซึ่งบวกมาจากวันก่อน30สตางค์ค่ะ
1: นะครับอันที่2ก็เป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% นะครับราคากลางอยู่ที่83บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเพิ่มขึ้นจากวันก่อนนะครับวันก่อนหน้าก็30สตางค์เหมือนกันนะครับ
0: ชนิดที่3นะคะเป็นน้ำยางสดนะคะน้ำยางสดราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ77บาทซึ่งก็บวกมาจากราคาก่อนหน้านี้50สตางค์นะคะ
1: ครับลำดับที่4ก็เป็นยางก้นถ้วย DRC 100% นะครับราคากลางอยู่ที่70บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็บวกเพิ่มจากวันก่อน50สตางค์เหมือนกันนะครับ
0: และชนิดที่5นะคะเป็นยางก้อนถ้วย DRC 70% นะคะราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ49บาท35สตางค์ก็บวกเพิ่มมาจากก่อนหน้านี้35สตางค์ค่ะ
1: นะครับราคากลางเปิดตลาดก็บวกเพิ่มทั้งกระดานนะครับจะเป็นในส่วนของหุ้นก็คือว่าเขียวเนาะบวกเพิ่มคือเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาในส่วนของประกาศผลประมูลยางก้นถ้วยของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายกันนะครับเป็นของเมื่อวานนะครับประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคม2569นะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสคย.ชมพูพัฒนานะครับ55ด้วยนะครับนะครับเป็นของคานยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับชนิดยางเป็นยางก้อนถ้วยสดนะครับราคาประมูลได้อยู่ที่41บาท13สตางค์นะครับปริมาณ36ตันนะครับ
0: ลำดับที่2นะคะเป็นกลุ่มชาวสวนยางตำบลสวนเมี่ยงเป็นของกยธ.จังหวัดพิษณุโลกนะคะชนิดยางก้อนถ้วยยางก้อนสดราคาประมูลอยู่ที่40บาท23สตางค์ปริมาณยาง42ตันค่ะ
1: ครับลำดับที่3จะเป็นของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสคย.บ้านต่อเรือนะครับการยางประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นยางชนิดยางเป็นยางก้อนถ้วยสดนะครับราคาประมูลได้อยู่ที่40บาท33สตางค์ปริมาณ37ตันนะครับ
0: ค่ะลำดับที่4นะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ่อโพกยธ.จังหวัดพิษณุโลกชนิดยางพักค้างคืนนะคะราคาประมูลอยู่ที่42บาท75สตางค์ปริมาณยาง26ตันค่ะ
1: นะครับลำดับที่5จะเป็นกองกลุ่มชาวสวนยางอำเภอชาติการนะครับการยาง แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นยางชนิดยางเป็นยางพักกลางคืนนะครับประมูลได้อยู่ที่42.15 บาทนะครับประมาณ28 ตัน
0: ค่ะลำดับที่6จะเป็นกลุ่มชาวสวนยางกยท.นครสวรรค์นะคะของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานีชนิดยางพักค้างคืนราคาประมูลอยู่ที่42.78 บาทนะคะปริมาณยาง73ตันค่ะ
1: นะครับกลุ่มที่7ก็เป็นกลุ่มยางผาลาน้อยร่วมใจนะครับเป็นก่อนของการยางประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์นะครับเป็นยางพักค้างคืนราคาประมูลได้อยู่ที่42.79 บาทนะครับปริมาณ25ตันนะครับ
0: ค่ะลำดับสุดท้ายนะคะลำดับที่8กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านสะพานยาวเป็นของการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุโขทัยนะคะชนิดยางพักค้างคืนราคาประมูลอยู่ที่42.89 บาทนะคะปริมาณยาง110ตันค่ะ
1: ครับก็น่าจะเป็นช่วงของราคาขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ายางพักค้างคืนนี้ประมูลได้อยู่ที่42บาทขึ้นทั้งหมดเลย
0: ค่ะ
1: นะครับ42บาทขึ้นทั้งหมดเลยถือว่าราคาสูงนะครับถือว่าราคายังสูงเลยนะครับในส่วนของยางพารานะครับเดี๋ยวเราพักสักช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวต่อไปในส่วนของข่าวเก็บยางพารานะครับพัก
0: ฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการ
1: สักหนึ่งบทงานเพลงนะครับ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังจากทางรายการนะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับยางพาราในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรโดยใช้น้ำนมดิบนะคะมาทำเป็นน้ำหมักกรดอะมิโนนมนะคะซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้จับมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะดันน้ำนมดิบส่วนเกินสู่น้ำหมักกรดอะมิโนนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรค่ะ
1: ครับเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569เมื่อวานนะครับเนาะณกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางคีรีมาศรวมใจอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยนะครับการยางเวสไทยกยท.เปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกยท.อสค.พด.และสปก.เพื่อพัฒนานวัตกรรมน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมยกระดับประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างสวนยางอารยะเกษตรเพิ่มรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้กิจกรรมบูรณาการนวัตกรรมน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมการยางแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดร่วมแรงร่วมใจสร้างนวัตกรรมและสร้างสวนยางอารยะเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทยก้าวไกลสู่ความยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากดร.ธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวัชรพลขาวขำเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนายยานกิจอรุดินรองผู้ว่าการด้านธุรกิจและคณะผู้บริหารการยางประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ครับ
0: ค่ะซึ่งดร.ธีรชัยนะคะก็ได้กล่าวว่าการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการภารกิจและองค์ความรู้ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็คือการยางแห่งประเทศไทยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นะคะกรมพัฒนาที่ดินหรือพด.และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.นะคะเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินโดยนำมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมสำหรับใช้เป็นปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมถือเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ภาคการเกษตรพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรต่างสาขาให้สามารถพึ่งพากันและกันได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งทั้งนี้พื้นที่ดำเนินโครงการจะพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตนะคะเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นของจริงได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการทดลองใช้นวัตกรรมและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการใช้ในสวนยางของตนนะคะโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมผู้สูงอายุในภาคการเกษตรรวมถึงต่อยอดสวนยางพาราสู่แหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางอารยะเกษตรด้วยค่ะ
1: ครับนายยานกิจกล่าวว่าการยางไทยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินด้วยการนำมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมสำหรับใช้เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมุ่งเน้นการส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการนำอินทรีย์และชีวพันธุ์มาใช้ในการเกษตรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการแก้ปัญหาวิกฤตและลดต้นทุนโดยดึงนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนำไปสู่การสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งต่อเกษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
0: ค่ะซึ่งการขับเคลื่อนการใช้น้ำหมักชีวภาพน้ำนมดิบหรือกรดอะมิโนนมนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรนะคะโดยทางการยางแห่งประเทศไทยพร้อมพัฒนาแปลงสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพน้ำนมดิบให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางอารยเกษตรนะคะเปิดโอกาสให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบกิจการยางและประชาชนที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งทางรองผู้ว่าการด้านธุรกิจก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ค่ะ
1: ครับสำหรับกิจกรรมในวันเปิดโครงการมีการมอบทุนการศึกษาด้านยางพาราในระดับปริญญาตรีแก่บุตรเกษตรกรชาวสวนยางการมอบปัจจัยการผลิตน้ำหมักปลาหมอคางดำและน้ำหมักชีวภาพน้ำนมดิบให้ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางในเขตรูปที่ดินจำนวน30รายนำไปใช้ในแปลงเรียนรู้ต้นแบบจัดแสดงบูธนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงานตลอดจนการนำเสนอสวนยางอารยะเกษตรที่มีการปลูกต้นกฤษณาแทรกในสวนยางสร้างรายได้แก่เกษตรกรแบบ2ทางเป็นต้นรวมไปถึงการเปิดกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางคีรีมาศรวมใจเป็นจุดรวบรวมผลผลิตยางค้นถ้วยจากเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอคีรีมาศอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียงอาทิเช่นอำเภอพรานกระต่ายอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอบางละกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนะคะก็คือการนำน้ำนมดิบที่เป็นน้ำนมดิบส่วนเกินมาทำเป็นกรดน้ำหมักกรดอะมิโนนมใช่ค่ะซึ่งมันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้กับน้ำยางได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ
1: ลดต้นทุนด้วยเพิ่มผลผลิตด้วยแล้วก็เขาเรียกอะไรช่วยเหลือเกษตรกรโคนมด้วยนะครับนำผลผลิตส่วนเกินมาทำนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคล้ายๆเป็นต้นแบบในการใช้ทั้งในส่วนของน้ำหมักชีวภาพจากหมอกลางดำด้วยนะครับนอกจากกรดอะมิโนนมน้ำหมักกรดอะมิโนนมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับดีมากนะครับเดี๋ยวเรา
0: พักกันตรงนี้ก่อนนะคะฟังเพลงจากทางบ้านน่าจะขอเข้ามานะคะเมื่อกี้ในบทเพลงริมน้ำน่านของอ้อยกระท้อนนะคะก็ผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้ที่0532767 93นะคะ
1: ครับ

0: ่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพราะๆที่ทางบ้านขอเข้ามานะคะก็เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับยางพารา
1: ริมอะไรเพลงริมน้ำน่าน
0: ริมน้ำน่านนะคะริมน้ำน่าน
1: เดี๋ยวจะข่าวน่านบุรี
0: นะคะช่วงนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้ชาวจังหวัดน่านนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดน่านด้วยนะคะก็กับข่าวนี้นะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแสดงความห่วงใยชาวสวนยางน่านเร่งรัดให้สำรวจความเสียหายเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะคะซึ่งนายวีริศอัมรปานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็สั่งให้3มาตรการด่วนนะคะช่วยเหลือชาวสวนยางน่านนะคะหลังประสบภัยพิบัติพร้อมเกาะติดสถานการณ์รายวันเล็งจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือรายละ 3,000 บาทค่ะ
1: ครับนายวีริศอัมรปานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกยท.รักษาการแทนผู้ว่าการการยางประเทศไทยเปิดเผยว่าจากเหตุอุทกภัยที่จังหวัดน่านตนได้หารือกับนายเบญจพลนาคประเสริฐประธานบอร์ดการยางประเทศไทยเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางได้ร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์จากการยางประเทศไทยจังหวัดน่านที่รายงานสถานการณ์ครั้งนี้ว่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรและอาการบ้านเรือนของชาวสวนยางทำให้ได้รับความเสียหายในหลายอำเภออาทิเช่นอำเภอเมืองอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขอำเภอภูเพียงเป็นต้นคาดว่ามีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจำนวน 3,500 รายเนื้อที่ประมาณ 35,000 ไร่จากที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 16,146 รายเนื้อที่ 178,010.33 ไร
0: ่ค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ได้อนุมัติให้ทางการยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนปัจจัยยังชีพให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบภัยพิบัติและจะพิจารณาสวัสดิการเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในกรณีสวนยางประสบภัยจนเสียสภาพสวนหรือต้นยางได้รับความเสียหายเกิน20ต้นต่อแปลงรายละไม่เกิน 3,000 บาทนะคะเพื่อให้ชาวสวนยางสามารถติดต่อรับเงินจำนวนดังกล่าวหลังเหตุการณ์สิ้นสุดลงนะคะซึ่งขณะเดียวกันนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากโดยได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีเพราะสถานการณ์ครั้งนี้นะคะก่อให้เกิดความเสียหายและทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะ
1: นายวีริศได้เปิดเผยอีกว่าตนได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการการยางไทยเขตภาคเหนือขอให้ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยและเฝ้าระวังพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเป็นไปอย่างรวดเร็วและป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจึงให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนดังนี้นะครับเร่งด่วนมาตรการที่1 นะครับตรวจสอบและประเมินความเสียหายของเกษตรกรชาวสวนยางและพื้นที่สวนยางในจังหวัดน่านให้รวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดต่อไป
0: ค่ะมาตรการที่2นะคะก็คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่สุ่มเสี่ยงอาทิเช่นพิษณุโลกนะคะสุโขทัยอุตรดิตถ์โดยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและกระจายข่าวแจ้งเตือนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ทันทีนะคะและมาตรการที่3นะคะก็คือให้รายงานผลกระทบและความเสียหายให้ทราบทุกวันผ่านทางระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจกับทางผู้สูญเสียจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะและยืนยันว่าทางการยางแห่งประเทศไทยก็จะอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและจะให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ
1: ครับก็การยางก็จะอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับการยางประเทศไทยจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับการยางไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับอย่างน้อยก็มีมาตรการรองรับไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพักฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆจากทางรายการหนึ่งผลงานเพลงนะครับ

0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับบทเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังจากทางรายการนะคะ
1: สถาพร
0: สถาพรค่ะก็มาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับยางพารานะคะในเรื่องของทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้คิกออฟโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ยางพาราปี69นะคะโชว์แปลงสาธิตน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนน้ำนมหนุนทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: นะครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นะครับณศูนย์เรียนรู้ยางพาราขอนแก่นอำเภอสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับการยางแห่งประเทศไทยเปิดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ยางพาราปี2569ดันศูนย์เรียนรู้ยางพาราขอนแก่นทูสมาร์ทเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ชูแนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยพร้อมโชว์แปลงต้นแบบสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพอะมิโนนมโดยได้รับเกียรติจากดร.ธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวัชรพลขาวขำเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนายยานกิจอรุดินรองผู้ว่าการด้านธุรกิจและผู้บริหารการยางไทยร่วมในพิธีเปิดร่วมบูรณาการกยท.อสค.พด.เปลี่ยนน้ำนมดิบส่วนเกินเป็นปัจจัยการผลิตคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนการเกษตรควบคู่การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ
0: ค่ะซึ่งทางดร.ธีรชัยนะคะก็ได้กล่าวขณะเป็นประธานเปิดนะโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ยางพาราหรือ Smart Learning Center ประจำปีงบประมาณ2569นะคะว่ากิจกรรมบูรณาการวัดนวัตกรรมน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมการยางแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นการถือเป็นแบบอย่างการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง3หน่วยงานนะคะเพื่อนำองค์ความรู้นะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินด้วยการนำมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนน้ำนมนะคะสำหรับใช้เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรซึ่งช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินซึ่งเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการนำปัญหามาสร้างเป็นโอกาสนะคะสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ภาคการเกษตรและเชื่อมโยงเกษตรกรต่างสาขาให้สามารถเกื้อกูลกันได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นะครับนายยานกิจกล่าวว่าการยางไทยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงโดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสวนยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งในครั้งนี้การยางแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับศูนย์เรียนรู้ยางพาราขอนแก่นให้เป็น Smart Learning Center เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบกิจการยางและบุคคลทั่วไปโดยกิจกรรมสำคัญภายในศูนย์เรียนรู้ครั้งนี้คือการเปิดแปลงสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมเพื่อเป็นแปลงต้นแบบสำหรับเรียนรู้และนำองค์ความรู้ของการนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในสวนยางพาราและในพืชเกษตรอื่นๆของเกษตรกรสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนทั้งนี้การยางไทยพร้อมขยายผลการใช้น้ำหมักชีวภาพไปยังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ยางพาราต้นแบบทั้ง33แห่งในพื้นที่รับผิดชอบของการยางไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งครอบคลุม10จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเลยจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารต่อไป
0: ค่ะซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็เดินหน้าพัฒนาศูนย์เรียนรู้ยางพาราให้มีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะมุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติจริงทดลองใช้นวัตกรรมจริงและนำองค์ความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในสวนยางพาราของตนเองได้จริงนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนประหยัดเวลาพร้อมทั้งพัฒนาศูนย์เรียนรู้ยางพาราสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางอารยะเกษตรต่อไปนะคะ
1: สำหรับกิจกรรมในวันเปิดโครงการครั้งนี้มีการมอบประกาศนียบัตร Rubber for Your Life รวมถึงปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมดิบน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรให้แก่เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ยางพาราต้นแบบเพื่อขยายผลสู่แปลงเรียนรู้ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การสาธิตใช้น้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมดิบกรดอะมิโนนมฐานการเรียนรู้นวัตกรรมของการยางแห่งประเทศไทยอาทิการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางด้วยนวัตกรรมเอทิลีนการบริหารจัดการน้ำในสวนยางพาราด้วยนวัตกรรมผ้าเคลือบยางพาราสร้างรายได้เสริมคลองไส้ไก่ส่งน้ำบ่อผ้าเคลือบน้ำยางนิทรรศการ Rubber for Your Life และบูธชมชิมช็อปผลิตภัณฑ์ของการยางประเทศไทยตลอดจนเปิดเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อจากวิกฤตน้ำนมล้นตลาดสู่การบูรณาการความร่วมมือกับเคลื่อนนวัตกรรมน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมเพื่อการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ยางพาราต้นแบบเพื่อร่วมกันกับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของน้ำหมักชีวภาพที่สามารถนำไปปรับใช้ในสวนยางพาราและพืชชนิดอื่นๆของเกษตรกรที่เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนนะคะเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีนะคะ
1: ค่
0: ะเรามาเข้าสู่ช่วงข่าวประชาสั
1: มพ
0: ัน
1: ธ์นะคะ
0: ในเรื่องของคุณภาพของยางพารานะคะเขาบอกว่าเราต้องหยุดทำลายเศรษฐกิจชาติด้วยการปลอมปนนะคะในการทำยางก้อนถ้วยหรือว่ายางแผ่นดิบหรือยางน้ำยางสดอะไรก็ตามนะคะจะต้องไม่มียางตายหรือสารเคมีและวัสดุปลอมปนลงในน้ำยางยางก้อนถ้วยและยางแผ่นนะคะซึ่งผลกระทบถ้าใช้สิ่งปลอมปนนะคะจะทำให้มีผลต่อคุณภาพยางม
1: ี
0: ผลต่อกระบวนการผลิตของโรงงานและผลิตภัณฑ์ยางนะคะแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงของประเทศชาติเสียหายค่ะ
1: ครับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพยางนะครับอย่างแรกก็ที่บ่อยๆเจอบ่อยๆนั่นก็คือยางตายนะครับยางตายเป็นถุงมือยางอะไรพวกนี้ที่ว่าใช้อย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: ครับแล้วก็ยางก้อนถ้วยที่มีสิ่งปลอมปนนะครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรือว่าเศษเปลือกที่เรากรีด
1: ทุกอย่างเลยนะที่ไม่ใช่ยาง
0: ใบไม้นะคะฝุ่นดิน
1: ครับ
0: แล้วก็สารเคมีที่ไม่แนะนำนะคะก็จะเป็นกรดที่ทางการยางแห่งประเทศไทยไม่ได้แนะนำให้ใช้นะคะ
1: ตอนนี้มีอีกตัวนึงนะครับที่ว่าเป็นแมลงนะครับแล้วก็มีปัญหาต่อคุณภาพของยางเยอะนะครับสารเคมีที่ไม่แนะนำก็คือผงขาวนะครับลองไปศึกษาดูนะครับผงขาวทั้งหลายๆยี่ห้อนะครับที่เป็นผงขาวนะครับ
0: ยางแห่งประเทศไทยก็แนะนำให้ใช้แต่กรดฟอร์มิกนะคะตอนนี้ค่ะซึ่งบทลงโทษนะคะหากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่ปลอมปนวัสดุหรือสารเคมีที่ใช้ที่ไม่แนะนำในการทำยางนะคะโปรดแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271นะคะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: นะครับหรือถ้ามีเบาะแสก็แจ้งนะครับกองการยางกรมวิชาการเกษตรเบอร์โทรศัพท์029405326นะครับ029405326นะครับหรือว่าทางอีเมลนะครับac0930.doa.in.th นะครับแจ้งข่าวสารได้นะครับสุดท้ายนะครับพบกันใหม่นะครับในรายการเล่าข่าวชาวสวนยางนะครับกับผมนายเกียรติชัยเพชรอินุรักษ์นะครับ
0: ค่ะและน้องเนมนางสาวสุภัทราใจจันทราค่ะ
1: นะครับในวันอังคารที่2ของเดือนกันยานะครับขอลาไปด้วยบทเพลงเพื่อเฉพาะจากรายการวงเพลงนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: ทำความดีเพื่อชาติไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
7: ้ตอนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นนายสกรนินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกชัยฤทธิ์ร่วงประภัสเลขาธิการทหารบกในฐานะดีเจที่การกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในวันมูฮัมหมัดนวชาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดำเนินการไปในทางเดียวกันอานิการแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูสถานประกอบการจังหวัดน่านหลังน้ำลดพบเสียหายไม่รุนแรงเร่งประเมินความเสียหายก่อนเปิดโรงงานอีกครั้ง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงในช่วงที่ผ่านมาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมเร่งทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการในสังกัดเป็นอันดับแรกซึ่งเบื้องต้นพบว่าสถานที่ไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงในส่วนของการดูแลภาคธุรกิจได้กำชับให้อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเครื่องจักรหรือระบบใดของโรงงานได้รับความเสียหายและไม่พร้อมใช้งานทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือให้ภาคธุรกิจสามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: มาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปี2569นายเตียงเคียงซิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซียเปิดเผยว่า มาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า21ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์จีนเอเชียกลางโอเชียเนียและอเมริกาเหนือแม้ว่าจะเจอภาวะชะงักงันจากความตึงเครียดในยุโรปและความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายเตียงเคียงซิงกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังต้อนรับเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 88,058 เที่ยวบินในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนที่กำหนดไว้อยู่ที่ 91,486 เที่ยวบินอย่างไรก็ตามเครือข่ายการบินระหว่างประเทศของมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: โยชายโยต้มมือ
7: ลองเพ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชี้หล่อซาบา
9: ที่วิจารวิโอคอล
10: ุอาเชื่อเฮอทีเลลิโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: มาเติมเต็มความสุขเฮินรอยยิ้มสู่เชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนแอลเหนือในงาน Amazing Chiang Mai Green Sky Fest 2026เทศกาลแห่งความยั่งยืนภายใต้แนวคิดทีนไวท์ Green Flow พบกับของอร่อยกว่า35ร้านดนตรีพับร้องานคราฟสุดชิคและสนุกไปกับศิลปินชื่อดัง Serious Bacon เขียนไขและวันนี้ที่047เมอร์เอิร์ธพัทรวีและ Moving and Cut ห้ามพลาด 28-30 สิงหาคมนี้เวลาบ่าย 3:00-3:00 ณสวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่แล้วมาร่วมม่วนกันเยอะๆนะจ๊ะ
12: Come and fill your heart with happiness and bring smiles back to Chiang Mai. The Tourism Authority of Thailand invites you to experience the charm of the north at an amazing Chiang Mai.

0: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคจัดโดย AIBD ร่วมกับสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งเนปาลภายใต้หัวข้อความท้าทายและโอกาสสำหรับการแพร่ภาพกระจายเสียงในยุคสื่อครอบรวมและร่วมบรรยายนำเสนอการประยุกต์ใช้ AI และ Generative AI เพื่อสนับสนุนนักข่าวและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อในการตรวจสอบวิเคราะห์และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนรับมือกับข้อมูลเท็จและข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มนวัตกรรม Fake News Deep Verifyระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยบูรณาการโมเดลภาษาขนาดใหญ่การสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์การวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบและการตรวจสอบโดยอ้างอิงหลักฐานเพื่อช่วยให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 เชิญชวนผู้พิการที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยจะปิดลงทะเบียนสิ้นเดือนกันยายนนี้พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยกำหนดประเภทและกลุ่มผู้มีสิทธิสมัครได้แก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมที่ยังคงมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่ายณวันที่1กรกฎาคม2569และต้องคงสถานะจนถึงวันที่ปิดรับสมัครประกอบด้วย2กลุ่มคือกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือ L6 แบบใบเฉพาะตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก80และกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6หรือ L6 แบบดิจิทัลกลุ่มผู้มีสิทธิ์สมัครในกลุ่มคนพิการโดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังคงสถานะเป็นปัจจุบันตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทนต้องยื่นใบสมัครผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์www.glo.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 15:00 น.โดยจะต้องดำเนินการยื่นใบสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้นจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐานและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ www.slak80.net ต่อไป
1: เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการนะครับท่านอยากเป็นตัวแทนโอกาสท่านมาแล้วท่านมีสิทธิ์ท่านมีโอกาสแล้วมาขาย N3 เพราะว่า N3 เป็นสลากที่ท่านไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าเราจะลงทุนให้เราจะมีเสื้อกั๊กให้จำได้ไหมครับแล้วก็จะมี QR code ให้ท่านไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือก็ได้เลยก็สามารถดำเนินการได้รวมทั้งสลาก N3 เนี่ยไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายเราก่อนท่านเป็นตัวแทนท่านสามารถไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านได้เงินเท่านั้นไม่ต้องลงทุนอันนี้สำคัญมากวันนี้จนถึงวันที่30กันยาเปิดรับสมัครอยู่กับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องอยู่ในระบบเลยโอกาสท่านมาถึงแล้วนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักสลากนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็มาที่สำนักงานสลากได้เลย
0: ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันสำนักงานมีตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 ทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 26,000 รายโดยได้รับสลากรายละ 2,000 รายการต่องวดโดยตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายรายการละ2บาทโดยไม่ต้องลงทุนซื้อสลากไปจำหน่ายและหากจำหน่ายได้หมดจะสร้างรายได้ให้กับตัวแทน 4,000 บาทต่องวด
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้า

0: วางพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นจะทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้
1: เราห่วงพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือที่ผ่านมาเนี่ยทางหน้าเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วโซนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์สุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางหน้าอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีเรียกมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมาถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้ไม่ได้หนักมากถึง200-300มิลแต่เติมมาขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนนี้มันอิ่มตัวเต็มที่แล้ว
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมศึกษาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่พร้อมเตรียมขุดคลองเลี่ยงเมืองงบประมาณ 20,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดน่าน
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านว่าการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ดำเนินการไปแล้วประมาณ180ขณะนี้ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งด้านการปลูกข้าวประมงและปศุสัตว์ล่าสุดได้มีการออกประกาศปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวซึ่งถือเป็นการปรับอัตราใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2565โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยถึงปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินเยียวยาโดยได้กำชับให้เร่งดำเนินการและจะมีการประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินที่ชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความกังวลของเกษตรกรสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนให้ศึกษาการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำพร้อมมีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างคลองเลี่ยงเมืองซึ่งทางกระทรวงได้เคยศึกษาความเป็นไปได้ไว้แล้วเบื้องต้นจากการลงพื้นที่และสรุปข้อมูลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะต้องมีการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบต่อไป
3: การเก็บกักน้ำเนี่ยนะครับตามลุ่มน้ำต่างๆไม่เพียงพอมันก็จะทำให้เราต้องคอยชดเชยเป็นไปทุกปีบางปีเฉลี่ยแล้วน่าจะปีละเป็น 20,000 ล้านแล้วชาวบ้านจริงๆก็ไม่อยากได้รับชดเชยหรอกเพราะว่าไม่คุ้มกับที่ว่าเขาต้องไปอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งน้ำท่วมก็ออกไปไม่ได้เลยเนี่ยนะครับได้เงินชดเชยไปก็ไม่มีความหมายส่วนจังหวัดน่านเองมันก็มีโครงการที่จะทำคลองเลี่ยงเมืองนะครับจำได้ว่าน่าจะ 20,000 กว่าล้านก็คงต้องค่อยๆดูกันว่างบประมาณจะเอื้อสามารถเอางบประมาณส่วนไหนมาถ้าเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านเนี่ยมันต้องใช้ปีละเท่าไหร่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
2: ในส่วนของประเด็นแนวคิดการนำระบบประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเยียวยานายสุริยะกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวอย่างแน่ชัดแต่หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้เป็นมาตรการใหม่ที่ดีได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเร่งช่วยเหลือโรงเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Traffic Edu เพิ่มช่องทางคุ้มครองความปลอดภัยครูและนักเรียนตลอด24ชั่วโมง
4: นายประเสริฐจันทนะรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องคือการดูแลความปลอดภัยฟื้นฟูโรงเรียน ได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านทั้ง3เขตสำรวจความเสียหายและความปลอดภัยของอาคารเรียนโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นกว่า 1,500,000 บาทสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และเร่งทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนด้วยความปลอดภัย 100% รวมถึงจัดระบบการเรียนการสอนทดเชยระหว่างรอฟื้นฟูแต่ต้องขออาสาและศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือ26ศูนย์นำอาชีวะจิตอาสาแจกข้าวกล่องถุงยางชีพและสนับสนุนเครื่องมือช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมมอบถุงยางชีพรวม 1,500 ถุง
5: เราได้จัดให้ทีมอาชีวะได้มีการจัดครัวอาสาอาชีวะจิตอาสานะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือทั้งหมด26ศูนย์จาก30วิทยาลัยทั้งแจกข้าวกล่องทั้งเรื่องของการระดมถุงยางชีพช่วยเหลือแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาก็ได้มอบเงินให้1ล้านบาทในการไปซ่อมอาคารเรียนในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านระดมอาสาสมัครในหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้ระดมช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่เปื้อนโคลนนำเครื่องไม้เครื่องมือและก็ถุงยางชีพมาดูแลบ้านเรือนราษฎร
4: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Taffy Edu ช่องทางแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองซึ่งพร้อมเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมคุ้มครอง6มิติได้แก่สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความรุนแรงการคุกคามและการล่วงละเมิดสุขภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงภัยดิจิทัลและความปลอดภัยสารสนเทศภัยสังคมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายนอกภัยพิบัติอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทางกายภาพประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมใช้งานระบบทักซี่แอปดูได้ทันทีเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดลงโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้เดิมของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้เงินสูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทระยะเวลากู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสายด่วน1115
6: ในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนเป็นการให้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.โดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้ส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็เคยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไป
0: นอกจากนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินยังกล่าวอีกว่าสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเปิดให้ยื่นคำขอภายในวันที่30ธันวาคม2569ส่วนสินเชื่อรีชาร์จสำหรับผู้ประกอบการ SME ยื่นคำขอได้ภายในวันที่30กันยายน2569โครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสักแก้วและจันทบุรีโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยกรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ยังไม่เสร็จ
9: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอาลีมาดานิสตาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิหร่านเปิดเผยภายหลังจากที่สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการรับมือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าศัตรูมีเจตนาที่จะก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแต่อิหร่านมีเครื่องมือที่จะพร้อมตอบโต้และรู้วิธีการรับมือขณะเดียวกันจีนรัสเซียและอีกหลายประเทศจะไม่ยอมรับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐด้านโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะโจมตีผลประโยชน์สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสหรัฐหากโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านเผชิญกับภัยคุกคามทั้งนี้สหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยจะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
0: นายโจลอมบาโดผู้ว่าการรัฐเนวาดาจากพรรครีพับลิกันเปิดเผยว่ารัฐเนวาดายื่นฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อขอให้ศาลระงับแผนลดการจัดสรรน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดหลังรัฐบาลกลางกำหนดให้รัฐในลุ่มน้ำตอนล่างได้แก่แอริโซนาแคลิฟอร์เนียและเนวาดาลดการใช้น้ำรวมกันสูงสุด 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีไปจนถึงปี 2579ด้านเจ้าหน้าที่รัฐเนวาดาระบุว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้การจัดสรรน้ำให้แก่รัฐเนวาดาลดลงมากถึง2ใน3และกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของรัฐนครลาสเวกัสซึ่งพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดมากถึงร้อยละ90ทั้งนี้แม่น้ำโคโลราโดเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและเป็นแหล่งน้ำดื่มของประชาชนมากกว่า40ล้านคนซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาการใช้น้ำเกินศักยภาพและภัยแล้งที่ยืดเยื้อมานานหลายปี
9: สำนักงานสหประชาชาติในเฮติเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มอาชญากรบุกโจมตีชุมชนเคนสคอฟบนพื้นที่เนินเขาใกล้กรุงปอร์เตอร์แบรงส์เมืองหลวงของเฮติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47รายและได้รับบาดเจ็บอีก22รายซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนในพื้นที่และเรียกร้องให้หัวหน้าตำรวจท้องถิ่นลาออกเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีตำรวจเพียงไม่กี่นาทีรวมถึงไม่พอใจต่อการที่ชุมชนดังกล่าวเผชิญการโจมตีหลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วจนทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นด้านรัฐบาลเฮติประณามเหตุโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและให้คำมั่นว่าจะเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้กลุ่มอาชญากรได้ขยายอำนาจในกรุงปอร์เตอร์แบรงค์และพื้นที่ใกล้เคียงแม้นานาชาติพยายามสนับสนุนตำรวจเฮติในการปราบปรามกลุ่มอาชญากรเหล่านี้แล้วก็ตาม
0: กรมการค้าต่างประเทศของอินเดียประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565เนื่องจากในเวลานี้อินเดียมีปริมาณข้าวสาลีสำรองเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศโดยมีผลิตผลข้าวสาลีกว่า120ล้านตันในปีเพาะปลูก2568ถึงปี2569เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีก่อนหน้าขณะเดียวกันการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีอีกครั้งจะช่วยจูงใจให้ภาคการเกษตรของอินเดียเพิ่มการผลิตข้าวสาลีในอีกหลายปีข้างหน้านายฟานจีฟโชปราปลัดกระทรวงอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะของอินเดียกล่าวว่าการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีจะช่วยผลักดันราคาภายในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์สิงห์บลูเชลซีภายใต้การคุมทัพของชาบีอลอนโซเปิดฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะเจ้าสัวน้อยฟูแลมถึงถิ่นคาร์เวนคอตเทจ3ประตูต่อ2คว้า3แต้มแรกประเดิมฤดูกาลใหม่ได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ด้านเจมส์เพียสและเดวิดออนสตรีน2ผู้สื่อข่าววงในของลิเวอร์พูลรายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนดึงโคดี้กักโปปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้หลังจากปล่อยทั้งซาวินโยและโอมามามูชไปให้สเปอร์แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการของทั้ง2สโมสรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานหน่วยบายกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามในวันพรุ่งนี้หลังนัดแรกไทยแพ้มา0ประตูต่อ2แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมยังมีความเชื่อมั่นและพร้อมสร้างปัญหาให้เวียดนามแม้นัดแรกจะแพ้มาโดยไทยมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ด้านเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยยอมรับว่าเกมนี้เป็นงานยากหลังตกเป็นรองถึง2ประตูแต่ทีมจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้ ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางถึงประเทศไทยหลังไปคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าครับ2026ที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของฟุตบอลหญิงไทย U17 คือการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคมนี้ณชลบุรีสเตเดียมซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต 25-22 25-16 23-25 และ 25-11 คว้าชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอริยาจุฑานุการทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมพร้อมทำสถิติเป็นนักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีที่สุดในรายการนี้ขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นที่นำม้วนเดียวจบด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place Asian Game ครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตศิลปะการต่อสู้ผสมผสานยูจิตสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทเฮาส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทอง
11: จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับเชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
10: ขณะที่8สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยตั้งเป้ารวม3เหรียญทองจากเทควันโดคูราตและยูจิตสูส่วน MMA หวังเหรียญใดก็ได้1เหรียญวูซูหวังติด1ใน5คาราเต้หวังติด1ใน3ยูโดหวัง1เหรียญทองแดงและจักรยานขอเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนายศักชัยทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทยฟอร์ออเรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนเส้นทางโอลิมปิกเกมขับเคลื่อนมวยไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกและผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกม สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนประกอบด้วยกสิทธิ์สำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและปัตยาอิสโรปุริมพัสสอนการรายงาน
12: ผู้ทบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
13: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.
14: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวน
9: ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังคะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นอีกหนึ่งโรคภัยเงียบใกล้ตัวที่ใครอาจไม่เคยคิดเนื่องด้วยอาการป่วยในระยะแรกอาจไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายมากนักแต่หากปล่อยเอาไว้หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจทำให้กลายเป็นอาการป่วยเรื้อรังยากเกินที่จะรักษาได้สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากภาวะที่เซลล์เยื่อบุผิวด้านในของกระเพาะปัสสาวะเจริญเติบโตเร็วผิดปกติกลายเป็นเนื้อร้ายในระยะแรกมักไม่แสดงอาการแต่เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะปนเลือดหรือปวดขณะปัสสาวะส่วนมากมักพบในเพศชายอายุ45ปีถึงอายุ65ปีและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะปัจจุบันยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคทั้งหมดแต่พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเสี่ยงอาทิการสูบบุหรี่การสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะคือสารเคมีจำพวกอโรมาติกเอมินซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีเช่นสีย้อมยางโฟมยาฆ่าแมลงนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่นการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลยางยาสูบเป็นต้นและการติดเชื้อหรือระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะแบบเรื้อรังการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะตรวจในผู้ที่มีอาการที่ต้องสงสัยโดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งมีโอกาสร้อยละ20ที่จะพบมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะการตรวจวินิจฉัยปัจจุบันอาศัยการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะร่วมกับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือทำการอัลตราซาวด์อวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไปแนวทางการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรครวมถึงสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งแพทย์มักใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีอาทิการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะมักใช้รักษามะเร็งระยะเริ่มต้นการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะผ่านช่องท้องมักใช้รักษามะเร็งระยะลุกลามสู่ผนังกระเพาะปัสสาวะและเนื้อเยื่อหรืออวัยวะบริเวณใกล้เคียงและการใช้เคมีบำบัดรังสีรักษามักใช้รักษาหลังผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดแล้วหรือใช้ร่วมกันกรณีไม่สามารถผ่าตัดได้ทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสจะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งร้ายและมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงจบบทความประจำวันเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
17: เรารักประเทศไทย
18: นี่เธอค่ะ างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
19: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั้นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
18: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
19: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
20: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดินและทิติมาอินกลัมอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนกวนย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

NCDs อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะล้วนเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไตโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวค่ะมาดูกันนะคะว่าเคล็ดลับการดูแลสุขภาพการปรับพฤติกรรมลดความดันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคไตในระยะยาวประการแรกค่ะที่สสส.เขาแนะนำก็คือลดเค็มควบคุมโซเดียมนะคะให้เลือกทานอาหารที่มีโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะหลีกเลี่ยงอาหารโซเดียมสูงอย่างเช่นนะคะส้มตำก๋วยเตี๋ยวน้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำพริกอาหารแปรรูปไส้กรอกหมูยอขนมขบเคี้ยวทั้งหลายค่ะประการต่อมาคือการเพิ่มผักและผลไม้สดให้หลากหลายสีสันด้วยนะคะในมื้ออาหารวันละ 4-6 ทัพพีจะเป็นการช่วยเพิ่มโพแทสเซียมใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระดื่มน้ำให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวันค่ะเพื่อช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือประมาณ 30-45 นาทีวันละนะคะ 3-5 ขออภัยค่ะวันละ 30-45 นาที 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะจะเป็นการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดและลดความดันโลหิตได้ประมาณ 4-9 มิลลิเมตรประหลอดค่ะข้อต่อมานะคะสสส.เขาแนะนำให้ปรับรูปแบบการทานนะคะตามหลัก DASH Diet ก็คือเน้นอาหารพืชผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีลดไขมันน้ำตาลแล้วก็เนื้อสัตว์ติดมันซึ่งสามารถที่จะช่วยลดความดันโลหิตได้ประมาณ 4-18 มิลลิเมตรประหลอดด้วยกันตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะโดยนั่งพักก่อนที่จะวัดประมาณ 10-15 นาทีเพื่อที่จะได้ค่าที่แม่นยำค่ะประการสุดท้ายคือการพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7-8 ชั่วโมงและลดความเครียดค่ะใช้วิธีผ่อนคลายเช่นอาจจะทำสมาธินะคะหรือว่าการฝึกหายใจเพื่อที่จะลดความเครียดแม้ว่าโรคไตจะเป็นโรคที่หลายคนมักจะไม่รู้ตัวแต่เมื่อรู้ก็คืออาการจะรุนแรงแล้วค่ะแต่ความจริงแล้วสามารถป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะด้วยการที่คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะทั้งการลดเค็มนะคะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตรวจสุขภาพเป็นระยะถ้าหากว่าดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไตและช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาวได้แล้วล่ะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อค่ะ

ใครที่มีอาการเจ็บแล้วก็มีอาการบวมบริเวณใต้หูนะคะให้ระวังว่าอาจจะเป็นต่อมน้ำลายอักเสบได้ค่ะซึ่งต่อมน้ำลายอักเสบคือการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าไวรัสนะคะที่ส่งผลกระทบนะส่งผลต่อน้ำลายต่อต่อมน้ำลายหรือว่าท่อน้ำลายนี่แหละค่ะการติดเชื้อจะทำให้การไหลของน้ำลายนั้นลดน้อยลงซึ่งเกิดขึ้นเพราะว่าท่อน้ำลายมีการอุดตันหรือว่ามีการอักเสบเรียกภาวะนี้ว่าต่อมน้ำลายอักเสบเรื้อรังค่ะมาดูกันนะคะว่าอาการของโรคต่อมน้ำลายอักเสบมีอะไรบ้างก็คือการรับรู้รสนั้นผิดปกติหรือว่ามีรสชาติที่ผิดปกติในปากค่ะไม่สามารถที่จะอ้าปากได้ตามปกตินะคะรู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกไม่สบายปากเมื่อต้องอ้าปากหรือว่ารับประทานอาหารมีตุ่มหนองในปากค่ะปากแห้งเจ็บปากเจ็บบริเวณใบหน้านะคะเจ็บบริเวณใต้คางมีอาการแดงบวมบริเวณกรามด้านหน้าใบหูใต้กรามหรือว่าใต้ปากค่ะมีอาการบวมบริเวณใบหน้าหรือว่าลำคอแล้วก็ใต้คางมีลักษณะบวมนะคะมีสัญญาณของการติดเชื้อเช่นมีไข้แล้วก็มีอาการหนาวสั่นสาเหตุของต่อมน้ำลายอักเสบนะคะเกิดจากการที่มีการผลิตน้ำลายที่ลดลงค่ะเพราะว่าน้ำลายนั้นเป็นตัวที่จะช่วยย่อยเศษอาหารช่วยทำให้ช่องปากนั้นสะอาดช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียและเศษอาหารด้วยและยังช่วยควบคุมความสมดุลของเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ดีและไม่ดีในช่องปากของเราค่ะเมื่อมีน้ำตาขออภัยค่ะเมื่อมีน้ำลายน้อยลงนะคะและมีเศษอาหารตกค้างก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อและการอักเสบของต่อมน้ำลายตามมาได้การป้องกันต่อมน้ำลายอักเสบสาเหตุที่พบได้บ่อยของต่อมน้ำลายอักเสบมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียฉะนั้นนะคะการป้องกันภาวะนี้จึงเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเช่นคุณจะต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นค่ะมันรักษาสุขอนามัยช่องปากด้วยการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันเพื่อป้องกันการผลิตขออภัยค่ะการติดเชื้อแบคทีเรียในบางชนิดที่เกิดขึ้นในปากของเราด้วยนะคะการรักษาโรคต่อมน้ำลายอักเสบขึ้นอยู่กับสาเหตุของแต่ละบุคคลด้วยนะคะและระดับความรุนแรงของอาการและอาการร่วมที่เกิดขึ้นเช่นอาการบวมหรืออาการเจ็บปวดโดยแพทย์ก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะหรือว่าในบางรายที่มีอาการเรื้อรังหรือมีการติดเชื้อซ้ำซ้อนแพทย์ก็จะต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่อมน้ำลายอักเสบนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าท่านมีอาการอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะดูว่าท่านนั้นเป็นต่อมน้ำลายอักเสบหรือไม่อย่างไรค่ะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่ามีสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งตับที่เตือนให้เราได้ทราบถ้าหากว่าเราตรวจสุขภาพเราก็จะรู้ก่อนที่จะสายเกินแก้นะคะโรคมะเร็งตับนั้นนะคะเป็นโรคที่มีความร้ายแรงต่อสุขภาพค่ะอีกทั้งยังเป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับต้นๆของทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายด้วยนะคะซึ่งโรคมะเร็งชนิดนี้มีอาการลุกลามค่อนข้างรวดเร็วและมีโอกาสหายขาดน้อยมากกว่าที่ผู้ป่วยจะรู้ว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งตับก็แทบจะอยู่ในระยะที่รุนแรงมากแล้วนะคะแต่ใช่ว่าโรคนี้จะสามารถรับมือได้ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้สัญญาณเตือนหรือว่าอาการเริ่มแรกของโรคมะเร็งตับก็จะช่วยให้เราได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแน่นอนว่าก็จะเป็นการเพิ่มอัตราการอยู่รอดได้นะคะและที่จะกล่าวดังต่อไปนี้คืออาการของมะเร็งตับที่สังเกตได้ง่ายๆและไม่ควรละเลยเพราะว่าสุขภาพของเรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าที่คิดบางคนไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องสุขภาพสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะคือเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายลักษณะแบบนี้มาดูกันนะคะว่าสัญญาณเตือนของมะเร็งตับมีอะไรบ้างประการแรกคือคลื่นไส้บ่อยๆค่ะอาการคลื่นไส้บ่อยๆจนผิดปกติถือว่าเป็นสัญญาณแรกๆเลยของมะเร็งตับเพราะว่าเมื่อระบบการทำงานของตับเริ่มที่จะล้มเหลวร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะขจัดสารพิษออกจากร่างกายไปได้ดีเท่าที่ควรนะคะส่งผลทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนอีกทั้งเนื้องอกที่เกิดขึ้นบริเวณตับก็จะผลิตฮอร์โมนบางชนิดค่ะที่ทำให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะอาการต่อมาคือปวดท้องด้านขวาผิดปกติค่ะโรคมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นอาจจะก่อให้เกิดอาการปวดท้องด้านขวาอย่างรุนแรงได้นะคะซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเกิดจากเนื้องอกที่เป็นมะเร็งนั้นเจริญเติบโตขึ้นในช่องท้องและทำให้เกิดความดันในช่องท้องมากขึ้นเป็นสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าปวดท้องและอาการเจ็บที่ท้องร่วมกับอาการสะอึกเรื้อรังนอกจากนี้ยังอาจจะพบว่ามีอาการตับบวมโตที่สามารถส่งผลทำให้เกิดอาการปวดบริเวณไหล่ขวาเนื่องจากว่าตับนั้นไปทับเส้นประสาทค่ะบริเวณกระบังลมนะคะที่เชื่อมโยงกับระบบประสาทบริเวณไหล่ด้วยนี่ล่ะค่ะก็ส่งผลในหลายๆส่วนด้วยกันนะคะต่อมาคือมีอาการอิ่มเร็วเบื่ออาหารโรคมะเร็งตับนั้นจะส่งผลทำให้ร่างกายรู้สึกว่าอิ่มเร็วขึ้นกว่าปกติเพราะเมื่อตับนั้นถูกโจมตีหรือว่าถูกจู่โจมนะคะด้วยเซลล์มะเร็งประสิทธิภาพในการทำงานของตับจะลดลงจึงส่งผลทำให้ของเหลวค่ะไหลสู่ช่องท้องทำให้ทานได้น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นอีกทั้งเซลล์มะเร็งยังทำให้ร่างกายนั้นเผาผลาญได้น้อยลงด้วยแล้วเมื่อร่างกายไม่ได้รับการเผาผลาญที่เป็นปกติความอยากอาหารก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นเดียวกันอาการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือน้ำหนักลดค่ะเมื่อเซลล์มะเร็งเริ่มจู่โจมร่างกายจนทำให้ความอยากอาหารนั้นลดลงสิ่งที่ตามมาแน่นอนก็คือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งร่างกายนะคะไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอแต่ทั้งนี้การที่น้ำหนักลดก็ไม่ได้เป็นสัญญาณของโรคมะเร็งเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะแต่อาจจะเป็นสัญญาณของโรคอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับตับก็ได้ดังนั้นจึงควรสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยและควรไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยให้ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะว่ามีสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งตับอะไรอีกบ้างที่เราควรรู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องของโรคนี้สักครู่ค่ะ

มาดูสัญญาณต่อมาค่ะคือมีอาการคันอาการคันเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นกับโรคมะเร็งหลายๆชนิดเลยนะคะแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่ผู้เชี่ยวชาญก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสารบางชนิดค่ะที่แพร่กระจายออกมาจากเนื้องอกที่เป็นมะเร็งแต่ในกรณีของโรคมะเร็งตับนะคะได้มีการคาดการณ์ค่ะว่าอาการคันน่าจะเกิดจากน้ำดีในร่างกายซึ่งอาการคันของโรคมะเร็งตับจะเริ่มทุเลาลงเมื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสมค่ะต่อมาคืออาการอ่อนเพลียนะคะอาการอ่อนเพลียเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคมะเร็งหลายชนิดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมะเร็งตับในราคานั่นเป็นเพราะว่าเมื่อเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในร่างกายบรรดาเซลล์เหล่านั้นจะเข้าไปก่อกวนการทำงานของระบบการเผาผลาญในร่างกายอีกทั้งอาการเจ็บปวดและไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอ่อนเพลียได้ดังนั้นถ้าหากคุณเกิดมีอาการอ่อนเพลียในระหว่างวันหรือไม่มีแรงแม้แต่จะทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้นั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้คุณได้ทราบว่าคุณควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะต่อมาคือมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองนะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาการตัวเหลืองนั้นเป็นอาการของดีซ่านซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาการนะคะที่เกิดขึ้นได้กับตับแต่รู้ไหมคะว่าอาการดีซ่านก็อาจจะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งตับได้เช่นกันนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อตับของเราอ่อนแอลงเพราะโรคมะเร็งตับก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดสารที่ชื่อว่าบิลิรูบินได้ที่ถูกกรองออกมาจากกระแสเลือดได้ดีเท่าที่ควรส่งผลทำให้สารดังกล่าวนั้นตกค้างค่ะและกระจายไปยังเนื้อเยื่อต่างๆจนทำให้เกิดอาการดีซ่านต่อมาคืออาการตับโตตับที่บวมโตมากกว่าปกติเป็นอาการที่แสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่าอาจเกิดความผิดปกติกับตับอย่างเช่นโรคตับอักเสบโรคเลือดหรือว่าโรคมะเร็งตับแต่ทั้งนี้จะสันนิษฐานว่าเป็นมะเร็งตับได้หรือไม่นั้นก็จะต้องมีการวินิจฉัยร่วมกับอาการอื่นๆเช่นเนื้องอกหรือว่าอาการที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันอื่นๆด้วยค่ะมีอาการท้องมารค่ะอาการท้องมารคืออาการที่เกิดจากความผิดปกติในหลอดเลือดและต่อมน้ำเหลืองทำให้มีของเหลวนะคะคั่งอยู่ในช่องท้องเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้เกิดอาการบวมน้ำซึ่งสำหรับโรคมะเร็งตับแล้วค่ะอาการท้องมารเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายจะเข้าไปทำให้เกิดแรงดันในหลอดเลือดมากขึ้นหรือเข้าไปทำให้ระบบน้ำเหลืองทำงานผิดปกติจนมีของเหลวจำนวนมากในช่องท้องนะคะซึ่งอาการนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เท่านั้นโดยแพทย์ก็จะเจาะช่องท้องเพื่อระบายของเหลวออกมาค่ะอาการสุดท้ายนี่คือเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B หรือว่า C นะคะโรคไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C ล้วนสามารถเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับได้จึงทำให้ผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบทั้งสองชนิดนี้นะคะหรือผู้ที่เป็นพาหะมีความเสี่ยงค่ะที่จะเป็นมะเร็งตับสูงกว่าคนปกติถึง200เท่านะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณเคยมีประวัติว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ก็ควรที่จะมีการตรวจเลือดอย่างน้อยปีละครั้งและหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอด้วยนะคะแม้ว่าโรคมะเร็งจะเป็นโรคที่เป็นโรคร้ายที่น่ากลัวก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองให้ดีนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อโรคต่างๆก็จะช่วยป้องกันเราจากโรคมะเร็งได้ค่ะไม่มีใครที่จะปกป้องเราจากโรคภัยต่างๆได้ถ้าหากว่าเรานั้นไม่ทำด้วยตัวของเราเองนะคะฉะนั้นนะคะในส่วนของโรคมะเร็งตับจริงๆแล้วนะคะหลายๆคนก็มีความเชื่อว่าต้องเป็นคนที่ดื่มสุราใช่ไหมคะถึงจะเป็นมะเร็งตับได้แต่จริงๆแล้วคนที่ไม่ได้ดื่มก็สามารถที่จะเป็นมะเร็งตับได้เพราะว่ายังมีอีกหลายสาเหตุเลยที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นนะคะเป็นโรคมะเร็งตับนั่นเองฉะนั้นนะคะลบความคิดไปได้เลยสำหรับที่มีความคิดว่าต้องดื่มหนัก
ถึงจะเป็นมะเร็งตับได้เพราะมีหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้เกิดมะเร็งตับฉะนั้นนะคะมะเร็งตับป้องกันได้ค่ะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ลดในส่วนของสารอัลฟาท็อกซินโดยเน้นการเก็บอาหารให้แห้งด้วยเพื่อลดปริมาณอัลฟาท็อกซินด้วยนะคะลดละเลิกการดื่มสุราก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งตับไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาดิบก้อยปลาเพราะอาจจะทำให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับหรือว่าอาหารที่หมักอย่างเช่นปลาร้าปลาแจ่วต่างๆแหนมรวมทั้งอาหารที่มีดินประสิวเพราะว่าสารไนโตรซามีนนี่ล่ะค่ะซึ่งทำให้เป็นโรคมะเร็งตับได้ฉะนั้นควรรับประทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆไม่รับประทานอาหารที่มีเชื้อราฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอาหารเหล่านี้และก็ไม่รับประทานอาหารซ้ำๆหรือว่าอาหารที่ใส่สารกันบูดรับประทานผักผลไม้สดเป็นประจำออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถ้าหากว่ามีอาการที่ผิดปกติก็ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะทั้งหมดนี้สามารถป้องกันได้ด้วยตัวของเราเองนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
7: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
6: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
7: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี
8: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเสริมป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยาตากเตือนห้ามอำเภอชายแดนตากรับมือฝนสะสมเสี่ยงน้ำท่วมขัง
9: นายกรีฑาพลเชษฐตระกูลผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาตากแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ห้ามอำเภอชายแดนได้แก่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางเตรียมรับมือฝนตกหนักและฝนตกสะสมในระยะ 1-2 สัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นพื้นที่หน้าเขารับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ล่าสุดปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อำเภอแม่สอด400มิลลิเมตรเกินค่าปกติเฉลี่ย322มิลลิเมตร ทำให้สภาพดินอิ่มน้ำหลังจากนี้แม้มีฝนตกปานกลางเพียง30มิลลิเมตรก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำได้และอิทธิพลพายุโซนร้อนนาราแม้ไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่จะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าพัดปะทะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักในบางแห่งได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดไปจนถึงต้นเดือนกันยายนนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ญี่ปุ่นและไต้หวันจะเผชิญฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโซเดลกำลังเคลื่อนตัวพัดถล่มสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับลมกระโชกแรงและคลื่นทะเลสูงเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่162กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและระดับน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันหรือ CWA คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวผ่านบริเวณตอนเหนือของเกาะไต้หวันในวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันศุกร์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักขณะที่ไต้หวันมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายและสูญหายอีก4รายหลังพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันออกเผชิญฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุดีเพรสชั่นซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในนครไถหนานและนครเกาสง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอต้มมือลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
6: ที่วิจารวิออกคอลุก
7: อาเชื่อเงือที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center

0: ได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกัดบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกันยศผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกัดบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปากันนะครับในช่วงบ่ายของวันอังคารที่25 สิงหาคม 2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของข่าวสารในพื้นที่กันก่อนนะครับซึ่งในส่วนของข่าวสารวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้มีการเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับจำนวน3 รายโดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะค

ก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยได้มีการแต่งตั้งให้นายทศพลผื่นอุดมนะครับจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนของทางผู้ว่าทศพลผื่นอุดมนะครับก็เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี2568และก็ได้หวนปิกมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในปี2569นี่แหมนะครับในส่วนของทางด้านของนายรัฐพลนราธิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นข่าวสารในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพ่องนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุสนร่อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงหายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปติดตามเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันตั้งแต่วันที่25ถึง31สิงหาคม2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็ประกอบไปด้วยเชียงไฮ้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่ในเรื่องของโอกาสในการเกิดฝนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้วันนี้นะครับอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่28สิงหาคม2569จากนั้นนะครับวันที่29สิงหาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ70ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่30สิงหาคม2569จากนั้นนะครับวันที่31สิงหาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งก็โอกาสในการเกิดฝนอยู่ที่ร้อยละ60จนถึงร้อยละ80นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องในเรื่องของการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองนะครับตั้งแต่แจงกูเฮืองแจงหัวรินและก็แจงสีภูมินะครับซึ่งในพื้นที่นั้นนะครับก็ได้รับคืนพื้นที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับโดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการเดินหน้าในการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองนะครับในส่วนของการเร่งรัดในเรื่องของการปรับปรุงถนนคูเมืองช่วงที่4นะครับก็คือแจงกูเฮืองแจงหัวรินแจงสีภูมิก็มีการตั้งเป้าในการลดระยะเวลาจาก3เดือนนะครับให้เหลือ1เดือนนะครับโดยทางด้านของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายอัศนีบุรณุปกรณ์ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงที่4บริเวณแจงกูเฮืองแจงหัวรินและก็แจงสีภูมิฝั่งนอกโดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้รับจ้างนะครับเพื่อที่จะเร่งรัดการดำเนินงานจากเดิมที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนโดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการประสานและก่อกำกับเพื่อกับผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานเพื่อที่จะเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จภายในประมาณ1เดือนเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่สำหรับในเรื่องของการดำเนินงานในวันนี้นะครับ25สิงหาคม2569ก็จะมีการดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตในช่วงแรกระยะทาง300เมตรและเมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงดังกล่าวก็จะมีการเร่งในการเปิดจราจรให้ประชาชนสามารถที่จะสัญจรได้ทันทีโดยจะมีการทยอยดำเนินการเป็นช่วงๆเพื่อให้สามารถที่จะคืนพื้นที่การจราจรให้ไวที่สุดในส่วนของการกำกับกำชับผู้รับจ้างบริหารจัดการพื้นที่และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมุ่งให้แต่ละช่วงแล้วเสร็จโดยไวที่สุดแล้วก็เปิดให้ประชาชนสามารถที่จะใช้เส้นทางทันทีเมื่อพื้นที่มีความพร้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบในด้านของการจราจรและก็ลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าดีเกลี้ยงนะครับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและก็เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรโดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของความคืบหน้าของการดำเนินงานคือกับพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เรื่องเห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR โค้ดข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12-18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นข่าวสารในเรื่องของทางสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ขอเชิญชวนผู้ประกันตนนะครับในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายน2569ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการแนะนำผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือว่าบัตรตีหน่วยของรัฐออกฮือใจเป็นหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ไทยดี DLT บัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเพิ่มเติมหากเป็นผู้แทนนายจ้างนิติบุคคลได้แก่หนังสือรับรองนิติบุคคลอายุบ่เกิน6เดือนและหนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนแทนนายจ้างตัวเองนะครับเมื่อผ่านการตรวจสอบก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งบัตรสีฟ้าเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างบัตรสีชมพูเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งวิธีการลงคะแนนนะครับก็คือเขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่อง1ช่องเท่ากับ1หมายเลขเลือกได้บ่เกิน7หมายเลขและก็ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายอื่นเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นบัตรเสียได้หากบัตรประสงค์เลือกผู้สมัครก็ให้ทำการทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับโดยใจสิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ในส่วนของข่าวสารวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดูดซับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2569/2570 ก็ได้มีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้รวบรวมผลผลิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นจุดรับซื้อให้แก่ผู้รับซื้อจากนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครก็คือมีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิตในแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือพื้นที่ใกล้เคียงมีเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและก็เครื่องตรวจวัดความชื้นข้าวโพดที่ได้รับการรับรองจากกรมการค้าภายในเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่สูงหรือเป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการตลาดก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในฐานะจุดรับซื้อก็จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามอัตราที่ตกลงไว้กับผู้รับซื้อนอกพื้นที่ก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายน2569นะครับก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-112-659ถึง660นะครับในวันและก็เวลาราชการนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กราบเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับต้นกำเนิดในเรื่องของลำไยในภาคเหนือนะครับซึ่งลำไยนะครับก็เป็นต้นกล้าจากน้ำพระทัยสู่ผลไม้เศรษฐกิจเมืองเหนือซึ่งลำไยก็มีการสันนิษฐานนะครับว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยี่ยนนะครับแปลว่าในตามังกรถิ่นกำเนิดของลำไยก็มีการสันนิษฐานกันว่าอยู่ในประเทศจีนตอนใต้เนื่องจากมีการปลูกกันมาเมินหลายพันปีแล้วนะครับก็มีการปลูกกันมากในมณฑลฟูเกี้ยนกวางตุ้งกวางสีไต้หวันและก็เฉฉวนแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลฟูเกี้ยนนะครับลำไยจากประเทศจีนก็ได้มีการแพร่กระจายเข้าสู่อินเดียศรีลังกาพม่าฟิลิปปินส์ยุโรปสหรัฐอเมริกาคิวบาหมู่เกาะอินเดียตะวันตกและก็เกาะมาดากัสการ์นะครับสำหรับประเทศไทยนะครับก็มีการพบลำไยตามป่าไม้ในจังหวัดขออภัยนะครับก็มีการพบลำไยตามป่าในจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดเชียงรายได้แก่ลำไยพื้นเมืองมีผลเล็กกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปและบ่ได้งอกงามมากมายซึ่งห้องว่าลำไยกะลาหรือว่าลำไยธรรมดาจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2439ก็มีชาวจีนผู้หนึ่งได้มีการนำกิ่งตอนลำไย5กิ่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถวายเจ้าดารารัศมีพระราชชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เจ้าดารารัศมีนะครับก็ได้มีการแบ่งลำไยเอาไว้ปลูกที่กรุงเทพ2กิ่งซึ่งเคยเป็นที่หุ่นจักในจื่อลำไยตรอกจันทร์ส่วนแหม3กิ่งก็ได้มอบให้เจ้าน้อยตันณเชียงใหม่นำไปปลูกที่เชียงใหม่ที่บ้านน้ำท่งตำบลศพแม่คาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาก็ได้มีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปูนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเรื่องของลำไยนะครับจากข้อมูลของทางศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่นำมือทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยและยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีไม่มีละเว
8: ้
1: น
8: ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.เข้าร่วมแถลงอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวการจัดการอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดสำหรับผลการดำเนินงานมีแผนคืบหน้าเป็นรูปธรรมทั้งการยึดและการอายัดทรัพย์สินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินของรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำเตือนว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมให้พิจารณาจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดปฏิบัติการสืบรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่27สิงหาคมนี้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
9: ายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อ รับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องโดยมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเรื่องต่างกล่าวอยู่ที่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต้องการให้ประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อรับฟังความคิดเห็นและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมครอ.และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลอาญาสั่งประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมสยนายในคดีที่7กรณีวางยาฆ่านางสาวดารินีเพื่อหวังประโยชน์จากการล้างหนี้
10: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์ รังสีวุฒาพรหรือแอมในคดีที่7จากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ตายรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธตามที่ข้อพยานหลักฐานพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญทั้งหัวใจปอดและตับล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับถึงบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการได้รับสารพิษไซยาไนด์ทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากจึงมีมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นและเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: มาเติมเต็มความสุขเดินรอยยิ้มสู่เชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนแอลเหนือในงาน Amazing เชียงใหม่ Green Sky Fest 2026เทศกาลแห่งความยั่งยืนภายใต้แนวคิดทีนไหว Green Flow พบกับของอร่อยกว่า35ร้านดนตรีพับร้องานคราฟสุดชิคและสนุกไปกับศิลปินชื่อดัง Serious Bacon เขียนไขและวันนี้ที่047 Earth พัทรวีและ Moving and Cut ห้ามพลาด 28-30 สิงหาคมนี้เวลาบ่าย 3:00-3:00 ณสวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่แล้วมาร่วมม่วนกันเยอะๆนะจ๊ะ
2: Come and fill your heart with happiness and bring smiles back to Chiang Mai. The Tourism Authority of Thailand invites you to experience the charm of the North at an amazing Chiang Mai Green Guy Fest 2026, a sustainable festival under the concept of Green Vibe, Good Flow. Enjoy delicious food from over 35 restaurants, beautiful music, stylish craft markets, and exciting performances from renowned artists Serious Bacon Hyun, Hai Le Wanik, 47 Mer Earth Patrivi, and Moving and Cut Miss It. Join us from 28th to the 30th of August from 3 p.m. to 9 p.m. at Railway Station Park, Chiang Mai. Come and share the joy with us. See you there.
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนเราก็สู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นโดยประมาณนะคะช่วงเวลานี้หลายคนก็เตรียมพร้อมจะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหม อย่าเพิ่งกลับค่ะอย่าเพิ่งกลับนะคะอยู่ด้วยกันก่อนกับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะวันนี้ก็มาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเมื่อวานนี้ติดภารกิจค่ะต้องขออภัยด้วยแต่ก็เปิดเพลงพร้อมๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยวันนี้อยากฟังเพลงไหนแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้ที่เบอร์เดิมค่ะ0532767930532767 93ทักทายทางไลฟ์ TikTok ด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเปิดให้ฟังอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงต่อไปเลยดีกว่านะคะเศษใจเหลือๆขอกันเข้ามาเดี๋ยวเพลงอื่นๆทยอยเปิดให้ค่ะ

ช่วงนี้น่าจะมีแต่คนอกหักนะคะคุณผู้ฟังขอเพลงอกหักกันเข้ามาหลายเพลงค่ะไปอกหักกันต่อเลยดีกว่านะคะกับเพลงนี้ในเวอร์ชันของพี่ตู่นันทิดาก้าวบัวสายค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะชอบเพลงนี้เหมือนกันนะคะไปฟังพร้อมกันค่ะ

ช่วงนี้เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนว่าฟังเพลงอกหักแล้วอินเหลือเกินนะคะขอกันเข้ามาต่อเนื่องค่ะทางออนไลน์ด้วยนะคะยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บอินคาไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันเพลงนี้เดี๋ยวเราฟังอีกสักเพลงหนึ่งแล้วก็มาพูดคุยกันในรายการคุยสบายย่ำบ่ายค่ะคุณผู้ฟัง

0: คุณผู้ฟังคะกับก็สู่รายการคุยสบายยามบ่ายกับดีเจแจงอลิสาเพียงตั้งค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับท่านใดที่เดินทางสัญจรในตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ก็จะเห็นการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองค่ะซึ่งเป็นนโยบายของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะแต่ตอนนี้ตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนค่ะจะต้องแล้วเสร็จเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะโดยท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายกอัศนีบุรณุปกรณ์ค่ะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงที่4บริเวณแจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิฝั่งนอกนะคะว่าได้มีการประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อมีการเร่งรัดดำเนินการจากเดิมที่คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนค่ะโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประสานงานแล้วก็กำชับให้กับผู้รับจ้างปรับแผนดำเนินงานเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับการดำเนินการนี้นะคะก็ระยะเวลาก็ถือได้ว่าลดไปเยอะเหมือนกันนะถ้าแล้วเสร็จทันนี่เราก็จะได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของอุบัติเหตุการเสื่อมสภาพของรถด้วยบางจุดที่มีการปรับปรุงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขับรถม่วนเจ้าขับรถปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะทำให้หลายๆท่านนะคะรู้สึกว่าอุ้ยขับรถในช่วงของคูเมืองเราได้แบบขับรถม่วนเจ้าไม่ค่อยตกหลุมไม่ค่อยตกบ่อเท่าไหร่นะคะถนนก็ดีขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วมันก็เป็นเรื่องของภูมิทัศน์เนาะคุณผู้ฟังเนาะเส้นทางถนนที่ปลอดภัยด้านการจราจรที่ปลอดภัยก็ลดความเดือดร้อนได้หลายประเด็นเลยค่ะสำหรับประเด็นนี้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายๆพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือก็มีน้ำท่วมลดลงแล้วเป็นในช่วงของการฟื้นฟูวันนี้น้องแอนเจนนะคะก็เลยจะมีวิธีการค่ะหลังน้ำลดแล้วเราต้องทำตัวยังไงนะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะไปพูดคุยกับน้องแอนเจนกันเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแอนเจนนะคะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึง5ข้อนะคะควรปฏิบัติหลังน้ำลดค่ะเช็คบ้านให้ปลอดภัยทำความสะอาดอย่างถูกวิธีก่อนเข้าบ้านอยู่อาศัยนะคะ1นะคะตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดค่ะตรวจคานพื้นเสารอยแตกร้าวนะคะห้ามเปิดไฟจนกว่าช่างจะตรวจสอบเสร็จค่ะ2คัดแยกสิ่งของที่เปียกน้ําค่ะแยกของเปียกไปตากแดดทําความสะอาดฆ่าเชื้อลดเชื้อราเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นอับค่ะ3สวมอุปกรณ์ป้องกันค่ะเช่นถุงมือถุงเท้าขออภัยค่ะรองเท้าบูทและหน้ากากทุกครั้งนะคะระวังเชื้อโรคสารพิษแล้วก็สัตว์มีพิษค่ะ4นะคะดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจค่ะพักผ่อนให้เพียงพอระวังน้ำกัดเท้าและโรคไข้ฉี่หนูหากเครียดมากๆนะคะควรปรึกษาคนใกล้ชิดหรือแพทย์ค่ะ5นะคะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านค่ะเช่นระบบไฟฟ้าน้ำประปาหรือโครงสร้างที่เสียหายนะคะอย่าซ่อมเองค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะตรวจสอบและซ่อมแซมให้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เนาะแอนเจนบอกว่าไม่ค่อยสบายนะคะคุณผู้ฟังก็ให้น้องรักษาสุขภาพด้วยแต่ก็ยังคงอยากจะเล่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์ค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแอนเจนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่อีก2วันค่ะฝนเพิ่มในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมรับมืออีกเช่นเคยนะคะพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงเดี๋ยวก็รอทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งเตือนมาอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆเลยคือ27ถึง31สิงหาคมเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนเพิ่มวันนี้ลดลงมาเหลือประมาณ 40% ของพื้นที่แล้วก็อีก2วันค่ะน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะไปกันต่อที่ผลงานเพลงนี้เลยขอใครสักคนของลีโอพูดค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเพลงดังในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ฟังทีไรก็ยังคงคิดถึงเอ๊ะหรือกำลังคิดถึงใครสักคนในอดีตหรือเปล่าคนที่ขอเข้ามานะคะวันนี้มีแต่คนอกหักจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเพลงอกหักก็จะเป็นเพลงเพราะๆไม่องหักก็ฟังได้นะคะรับมอบความสุขกันกับสวทเชียงใหม่กับบทเพลงนี้ขอใครสักคนค่ะ

เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงเพลงที่หลายๆท่านนะคะฟังแล้วคิดถึงใครบางคนอาจจะเป็นคนที่เรารักซึ่งความรักก็มีหลายรูปแบบนะคุณผู้ฟังเนาะก็ส่งต่อความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์แนะนำผลงานเพลงแล้วก็ทักทายกันเข้ามาว่าแต่ละเพลงที่เปิดนี้เจงเกิดทันไหมลูกนะคะถึงเกิดช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังย้อนฟังได้ค่ะแล้วก็เพลงดังในอดีตเจงค่อนข้างชอบนะเพลงเก่าๆชอบเมโลดี้ชอบเสียงของนักร้องชอบการร้อยเรียงคำเป็นคำง่ายๆแต่ฟังแล้วจับใจฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าถึงอารมณ์มากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเพลงเก่าที่นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมีอีกหลายงานเพลงเลยรอคิวกันเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้ของลีโอพูดไปแล้วมาทางด้านของเจเจตลินมากดีกว่าเพลงนี้ไม่ได้ฟังไม่ค่อยได้ฟังเลยคุณผู้ฟังอันนี้ขอเข้ามาทางออนไลน์นะคะเอาใจทั้งแฟนๆที่โทรเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ทักทายกันเข้ามาทางไลฟ์ด้วยขอบคุณที่ตามรับฟังในทุกช่องทางของสวทชเชียงใหม่ค่ะแววตาไปฟังเพลงนี้กันของพี่เจเจตลินค่ะ

ไปกันต่ออีกสักเพลงค่ะคุณผู้ฟังจากพี่เจจตุรินทร์แล้วไปที่อีกหนึ่งเจเจนี้เป็นเจเจมนะคะชื่อว่าเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากค่ะไปฟังพร้อมกันค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะก็สู่ช่วงท้ายรายการกันแล้วค่ะสำหรับรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะมีหลายเพลงติดค้างคุณผู้ฟังไว้เกรงใจจังเลยติดค้างคุณผู้ฟังไว้เกรงใจมากๆค่ะมีผลงานเพลงปิดท้ายกันด้วยเพลงใหม่ๆได้ไหมขอเป็นเพลงใหม่ๆสักเพลงนึงที่ขอกันเข้ามานะคะเส้นทางผู้ใหญ่ของน้อง CGM 48ค่ะฝากผลงานเพลงน้องๆศิลปินรุ่นใหม่กันไว้ด้วยละกันนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงส่งท้ายรายการคุยสบายยามใหม่กันในวันนี้ค่ะเผื่อว่าน้องๆ CGM จะมาออกรายการกันอีกนะคะของสวทเชียงใหม่ไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันมีซิงเกิลใหม่ออกมาเยอะแยะมากมายก็ฝากติดตามผลงานเพลงเยาวชนคนเก่ง CGM 48กันด้วยนะคะก็เป็นเพลงสตริงที่มีกลิ่นอายแบบล้านนามีการประยุกต์หลายเพลงเข้ากับดนตรีล้านนาค่ะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเสน่ห์ของล้านนาด้วยฝากติดตามผลงานเพลงของ CGM กันด้วยนะคะมีโอกาสมาโปรโมทเพลงก็จะพามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการค่ะสำหรับในช่วงนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วขออภัยจริงๆจังเปิดเพลงไม่ทันเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาแก้ตัวใหม่ติดตามกันได้ทุกๆวันค่ะ 15:00 นกว่าๆถึง 16:00 นกับ DJ แจ้งอลิสาเปียงตั้งวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงเพราะๆสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมดึงนายฉัตรชัยบางชวนเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยงานมั่นคง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นไปตามฤดูกาลและความเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรมและการนำคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายแรกพร้อมระบุว่าการย้ายผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามการหมุนเวียนงานและองค์ความรู้เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดอดีตเลขาธิการสมช.มาดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเนื่องจากคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันมานานกว่า1ปีสามารถสื่อสารและทำงานประสานกันได้ดีโดยจะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานความมั่นคงและการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นให้รอการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือ ในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,941 ครัวเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทกติกาแก้วใสรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจคาดสร้างมูลค่ากว่า30ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์โดยนำผู้ประกอบการสินค้า GI 6รายการเข้าร่วมงาน APEC Foods and Beverage Expo 2026เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้ประกอบการในสิงคโปร์15รายเมื่อวานนี้เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดและสร้างการรับรู้สินค้า GI ไทยในต่างประเทศสำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมงานเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงส้มโอทับทิมสยามปากพนังมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นต้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอด3วันมียอดจำหน่ายรวมกว่า5ล้านบาทขณะที่กิจกรรมเจรจาจับคู่ค้าหรือ Business Matching ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าโดยตรงพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความต้องการของตลาดมาตรฐานการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ราคาและช่องทางจำหน่ายคาดสร้างมูลค่าการจับคู่ธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
5: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
4: พบปัญหาการจราจรโทร1197
6: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น. ถึง17:00 น.

ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเชียงรายพะเยานะคะแล้วก็ที่จังหวัดน่านค่ะ

ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีฝนตกนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลดีๆในหลายๆเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ในช่วงท้ายนะคะก็จะมีท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะมารายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะให้คุณผู้ฟังใช้ในการวางแผนการเดินทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาคุยกันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งเรามีนัดกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะทางรายการนะคะเราก็จะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญค่ะเป็นคุณหมอนะคะจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็คุณหมอก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของโรคลมชักนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้รับทราบข้อมูลกันว่าเอ๊โรคลมชักเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็การอาการชักกับอาการเป็นลมต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่อาจจะมีคำถามอยากจะปรึกษาคุณหมอนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอแวววันกองมีค่ะท่านเป็นอายุรแพทย์และอายุรแพทย์ระบบประสาทจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะจะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการให้ความรู้กับเราด้วยแล้วก็พร้อมกับรับสายคุณผู้ฟังที่มีคำถามนะคะอยากจะทราบในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของโรคลมชักนะคะแล้วก็ซึ่งคุณหมอเนี่ยท่านก็เป็นอายุรแพทย์แล้วก็อายุรแพทย์ระบบประสาทด้วยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาในรายการแล้วก็สอบถามคุณหมอโดยตรงได้เลยนะคะและนอกจากนั้นแล้วคุณหมอนอกจากจะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของด้านสุขภาพแล้วท่านก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยก็จะมีคำถามนะคะให้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการร่วมตอบคำถามชิงรางวัลด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับด้านสุขภาพเพิ่มเติมนะคะพรุ่งนี้ก็มีนัดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวยาวไปจนถึงวันศุกร์นะคะวันศุกร์เราก็จะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการเช่นกันแล้วก็มีในเรื่องของกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะมีกิจกรรมตอบคำถามในรายการรับของขวัญส่งตรงถึงบ้านด้วยนะคะคราวนี้มาพูดคุยกันถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะว่าเอ๊ะวันพรุ่งนี้น้องมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่8:30 น.นะคะที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ตั้งอยู่ที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะคะเชียงใหม่ลำปางวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะมีผู้บังคับบัญชานะคะร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการหลายท่านเลยนะคะมีท่านวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยนะคะว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5วันพรุ่งนี้นะคะ8:30 น.ก็จะมีการแถลงข่าวนะคะปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการนะคะที่ห้องประชุมชั้น2อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ยังคงมีในผลการปฏิบัติงานนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ในหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเตือนภัยออนไลน์ที่อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพซึ่ง

อนนี้ก็ยังคงมีในเรื่องของการหลอกลวงในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าการข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินนะคะมีน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะยังคงตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพในการหลอกลวงลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าไม่เพียงแต่น้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะยังมีผู้สูงวัยนะคะผู้สูงอายุที่เป็นเป้าหมายที่แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยนะคะหลอกลวงแล้วก็ต้องบอกว่าการหลอกลวงในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะการข่มขู่ให้เกิดความกลัวก็จะเริ่มต้นมาจากการที่แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยนะคะทำการบ้านก่อนละว่าเหยื่อเนี่ยนะคะมีข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างก็คือชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยทำการบ้านในเรื่องนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นมิจฉาชีพเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะคะโทรศัพท์เข้ามาหาเหยื่อแล้วก็อาจจะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเครือข่ายนะคะบริษัทที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้นะโทรมาจากธนาคารนี้หมายเลขประจำตัวของพนักงานธนาคารหมายเลขนี้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็จะหลอกเหยื่อนะคะบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะมีคนพยายามที่จะมาถอนเงินในบัญชีธนาคารของเหยื่อโดยการใช้หนังสือมอบอำนาจนะคะเขาก็จะสร้างเรื่องราวให้น่าเชื่อถือแล้วก็บอกว่าเนี่ยธนาคารปฏิเสธไปนะดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็อยากให้เหยื่อเนี่ยนะคะไปแจ้งความที่ตำรวจด้วยนะถ้าเกิดว่าเหยื่อไม่ได้มอบอำนาจให้ใครมาถอนเงินจะมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะต่อสายให้คุยกับมิจฉาชีพสายที่สองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตำรวจละเป็นตำรวจปลอมนะคะมาจากกองร้อยปล่อยเป็ดแล้วตำรวจปลอมจะทำยังไงตำรวจปลอมก็จะขอแอดไลน์ค่ะแล้วก็จะส่งหมายเรียกคดีต่างๆนะคะที่เขาปลอมขึ้นมาเนี่ยไปให้เหยื่อตกใจกลัวแล้วก็วิดีโอคอลนะคะแต่งเครื่องแบบเป็นชุดกองร้อยปล่อยเป็ดเนาะเป็นตำรวจปลอมนะคะแล้วก็หลอกให้เหยื่อว่าเนี่ยต้องโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบนะถ้าไม่โอนเงินมาเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเหยื่อที่หลอกเป็นน้องนักเรียนนักศึกษาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนนะต้องโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บ2ชั่วโมงเดี๋ยวคืนเงินให้คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ไม่เดือดร้อนด้วยนะคะและมิจฉาชีพก็จะหลอกเหยื่อบอกว่าเนี่ยถ้ายังไม่มีเงินนะก็ต้องไปขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่มาโดยวิธีการก็ให้เหยื่อไปหลอกคุณพ่อคุณแม่อีกทีบอกว่าการหลอกแบบนี้เนี่ยเพราะเป็นความรักที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนนะคะมิจฉาชีพจะใช้แบบนี้เลยแล้วก็ใช้วิดีโอคอลเนี่ยควบคุมเหยื่อให้เหยื่อไปเปิดโรงแรมอยู่คนเดียวทำลักษณะของการถูกเรียกค่าไถ่เรียกค่าไถ่ทิปนะคะให้ไปซื้อเชือกไปซื้อสีมามัดตัวเองเอาสีมาทำเป็นเลือดสีแดงโอ้โหมิจฉาชีพหลอกเด็กแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงวัยนะคะมิจฉาชีพก็หลอกในลักษณะเดียวกันนี่แหละค่ะแล้วก็จะให้เหยื่อนะคะอาจจะไม่ใช่ลักพาเรียกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายทิปแต่จะเป็นลักษณะข่มขู่นะบอกว่าเนี่ยถ้าโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบก็พบว่าไม่มีความผิดก็จะคืนเงินให้นะคะแล้วตอนนี้ล่าสุดมิจฉาชีพก็จะใช้วิธีให้มิจฉาชีพนะคะมาถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็หลอกผู้สูงอายุนะคะผู้สูงวัยเนาะมอบเงินสดให้กับมิจฉาชีพนะคะซึ่งมิจฉาชีพก็อาจจะไปหลอกคนอื่นมาอีกทีนึงหรือว่าจะเป็นในแก๊งขบวนการนี่แหละให้มารับเงินสดจากเหยื่อถึงหน้าบ้านโอ้โหต้องบอกว่าในเรื่องของการหลอกลวงในลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินนะคะก็ยังคงมีแล้วก็หลอกนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สูงวัยแต่ในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนเนี่ยโอ้โหก็ยังคงมีวิธีการหลอกลวงในหลากหลายรูปแบบดังนั้นนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะท่องไว้เลยไม่เชื่อค่ะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่รีบด้วยแล้วก็เกิดว่าจะโอนเงินเนี่ยเราอย่าโอนง่ายๆนะคะต้องตรวจสอบเยอะเลยต้องสอบถามคนในครอบครัวต้องโอ้โหไม่โอนง่ายๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพกันนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้นะเรามีบทเพลงของน้องเนเน่มาฝากคุณผู้ฟังด้วยน้องเนเน่รอยัลนะคะที่น้องได้ไป
ขึ้นเวที America's Got Talent นะคะแล้วตอนนี้น้องก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะน่าชื่นชมมากๆกับเด็กไทยนะคะที่มากไปด้วยความสามารถนะคะโหสุดยอดมากๆเลยตอนนี้มีผลงานเพลงของน้องล่าสุดนะคะซึ่งต้องบอกว่าเพราะมากๆเลยนะคะเป็นชื่อเพลงว่า I'm from Thailand โลกจะจำชื่อเรานะคะมาให้กำลังใจน้องเนเน่รอยัลกันนะคะมาฟังเพลงของน้องกันเลยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเพลงเพราะๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเพลง AI ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของน้องเนเน่โรยัลเนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะส่งกำลังใจนะคะเชียร์น้องเนเน่นะคะซึ่งน้องเป็นถือว่าเป็นเด็กไทยที่มากด้วยความสามารถนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะควรส่งเสริมมากๆเลยคุณผู้ฟังคะตอนนี้คุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะก็มีคุณพัชราพรด้วยคุณพัชราพรบอกว่าที่ในเมืองฝนกำลังจะตกนะคะอ๋อดังนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่กำลังขับรถอยู่แล้วก็ฝนมีฝนตกลงมาก็อย่าลืมใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะแล้วก็ลดความเร็วของรถลงด้วยนะคะคุณสิรินันนะคะก็บอกว่าเสียงเพลงพอมากเลยแต่ว่าที่แม่ทาลำพูนวันนี้อากาศร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะคุณสุนันในช่วงนี้มีฝนตกเดี๋ยวแดดออกอากาศร้อนเนาะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณจัญญาคุณพระเครื่องทั่วไทยหรือว่าคุณสุรินทร์นะคะคุณฤทธิ์นะคะก็ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณสิริพรนะคะคุณเด่นคุณสิริพันธ์คุณพงศักดิ์นะคะแล้วก็คุณสุรินทร์พระเครื่องทั่วไทยนะคะบอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมืดฝนมากๆเลยแล้วก็ฝนตกช่วงประมาณบ่าย2โมงแล้วก็จะมาหยุดช่วงโรงเรียนเลิกพอดีเลยโอ้ดีใจด้วยนะคะเด็กๆจะได้ไม่เปียกฝนกันนะคะแล้วก็มีคุณพี่ดวงรัตน์ด้วยคุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าที่แม่โจ้วันนี้เนี่ยอากาศดีนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้เพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนนะคะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกนะคะแต่ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะอย่าลืมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยทั้งตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้สอนด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะพูดถึงในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะเรามีภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งเลยก็คือการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศนะคะซึ่งหน่วยงานในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5ยังคงมีผลการจับกุมนะคะทั้งผู้ต้องหาแล้วก็ตรวจยึดของกลางนะคะเป็นทั้งยาบ้าเป็นไอซ์โอ้โหได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะคราวนี้มาดูเกี่ยวกับในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะพืชกระท่อมกันบ้างนะคะในเรื่องของพืชกระท่อมเนี่ยตอนนี้นะคะไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดนะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีการจำหน่ายใบกระท่อมหรือว่าน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยต้องบอกว่ายังมีข้อกำหนดที่ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะก็คือห้ามขายนะคะห้ามขายใบกระท่อมห้ามขายน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยในระยะไม่เกิน 1,000 เมตรจากสถานศึกษานะคะจะมีผู้ที่ไปตั้งโต๊ะขายใบกระท่อมน้ำต้มใบกระท่อมใกล้ๆสถานศึกษาเนี่ยไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็จะไปเร่ร่อนได้ไหมจัดตั้งแผงลอยริมถนนได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเป็นเรื่องผิดกฎหมายเช่นกันแล้วจะไปจำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะห้ามจำหน่ายให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีรวมไปถึงสตรีมีครรภ์แล้วก็สตรีที่ให้นมบุตรนะคะก็จำหน่ายให้ไม่ได้เช่นกันด้วยนะคะและนอกจากนั้นแล้วคนที่จะไปขายใบกระท่อมน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยจะต้องมีป้ายแจ้งข้อห้ามตามกฎหมายชัดเจนด้วยนะไม่ได้หมายความว่าจะไปตั้งได้เลยแต่ต้องมีป้ายแจ้งข้อห้ามนะคะอย่างเช่นที่เราบอกว่าห้ามขายให้เด็กต่ำอายุเกิน18ปีสตรีมีครรภ์หรือว่าสตรีให้นมบุตรนะคะคือต้องมีป้ายแจ้งข้อห้ามตามกฎหมายไว้ด้วยถ้าหากว่ามีผู้ฝ่าฝืนก็ต้องมีบทลงโทษนะคะอย่างเช่นไปขายให้กับบุคคลที่กฎหมายห้ามก็จะต้องถูกเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าจะไปขายในสถานที่แล้วก็วิธีการหรือว่าลักษณะที่กฎหมายห้ามเนี่ยนะคะก็ต้องถูกเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 50,000 บาทด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะไปเจอผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องของการจำหน่ายใบกระท่อมหรือว่าน้ำต้มใบกระท่อมที่อาจผิดกฎหมายท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่ไหนบ้างก็คือสายด่วน191นะคะแล้วก็ยังมีสายด่วนของสำนักงานปปส.ที่หมายเลข138
16ด้วยนะคะแล้วก็ตำรวจประจำภาค5เรามีการเพิ่มช่องทางในเรื่องของการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมทุกชนิดทุกประเภทผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสามารถไปเป็นเพื่อนกับ LINE ของตำรวจประจำภาค5ได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนพิมพ์ ID ตัว A@ ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษนะคะPolice ที่แปลว่าตำรวจ POLICE นะคะแล้วก็ตามด้วยเลข5เป็นตัวเลขอารบิกนะคะ @ police 5เพียงแค่นี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะสามารถติดต่อสื่อสารกับตำรวจประจำภาค5ได้ตลอดเวลาเลยนะคะแจ้งเบาะแสอาชญากรรมเรื่องขอความช่วยเหลือเรื่องขอความเป็นธรรมนะคะหรือว่าจะปรึกษาปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆก็สามารถใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ID @ police 5มาได้เลยนะคะตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันอีกค่ะ

0: ค่ะกับบทเพลงเพราะๆแบบนี้เลยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เราจะไปสัมภาษณ์นะคะพันตำรวจตรีวิวัฒน์ธารโสซึ่งตอนนี้นะคะท่านสารวัตรวิวัฒน์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีวัดค่ะวันนี้วันอังคารนะคะที่25สิงหาคม2569เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องสภาพการจราจรค่ะ
1: ครับวันนี้สภาพการจราจรนะครับแยกใหญ่ๆนี่ก็มีปริมาณรถมากนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับคูเมืองด้านทิศตะวันตกนะครับตั้งแต่แจงคูเมืองถึงแยกแจงวลินนะครับช่วงนี้มีการขุดผิวถนนนะครับทำให้รถชะลอตัวหน้าโรงเรียนวัฒโนนะครับจะมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าๆนะครับ
0: ค่ะแล้วก็เส้นทางอื่นเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: เส้นทางอื่นก็ยังเร่งระบายอย่างเรื่อยๆนะครับครับ
0: ค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รอรับบุตรหลานนะคะที่บริเวณด้านหน้าสถานศึกษาเนี่ยก็อาจจะต้องมีรถชะลอตัวนิดนึงแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็เร่งระบายรถนะคะแล้วก็มีการประสานงานกับสถานีตำรวจนะคะที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกันด้วยนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกนะคะแล้วก็ในตอนนี้ในตัวเมืองมีฝนตกบ้างไหมคะ
1: ตอนนี้อากาศมืดครึ้มนะครับยังไม่มีฝนตกนะครับ
0: ค่ะมืดครึ้มแต่ฝนยังไม่ตกนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วมีข้อมูลในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆหรือว่ามีรายงานการเกิดอุบัติเหตุไหมคะ
1: กิจกรรมเมืองกิจกรรมใหญ่ๆยังไม่รับแจ้งนะครับส่วนอุบัติเหตุตอนนี้ไม่รับแจ้งเข้ามานะครับ
0: ก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะจริงๆก็ไม่อยากให้มีการเกิดอุบัติเหตุเลยนะคะค่ะสวัสดีวัดอยากจะฝากอะไรคุณผู้ฟังเชิญได้เลยค่ะ
1: ครับฝากเรื่องการจอดรถนะครับในเขตห้ามจอด2คันนะครับช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับช่วงเย็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับในขาออกนะครับก็ขอความร่วมมืออย่าจอดในเขตห้ามนะครับครับผม
0: ก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจตรีวิวัฒน์ธารโสค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่างที่สวัสดีวิวัฒน์บอกว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นเนี่ยนะคะต้องขอความร่วมมือเลยในเรื่องของการห้ามจอดรถในที่ห้ามจอดนะคะซึ่งบางเส้นทางเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดเวลาที่แตกต่างกันออกไปนะคะทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นถ้าหากว่าเราไปจอดนะคะก็อาจจะทำให้รถเนี่ยนะคะที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนเนาะโอ้แค่จอดคันเดียวนะก็ทำให้การจราจรเนี่ยนะคะติดขัดขึ้นเลยดังนั้นขอความร่วมมือในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะยังคงมีในเรื่องของการรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยและมีการรายงานข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะติดตามเพจของตำรวจจราจรเชียงใหม่ที่FCM นะคะเพราะว่าหากว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะก็คุณฟังพี่น้องประชาชนติดตามก็จะได้วางแผนในเรื่องของการเดินทางให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพื่อให้การเดินทางของคุณฟังพี่น้องประชาชนนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะคุณฟังคะตอนนี้นะคะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ10ข้อหาหลักต้องบอกว่าหากว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะในเรื่องของ10ข้อหาหลักเนี่ยก็จะได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรนะคะโดยใบสั่งที่เจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะออกให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกเขาเรียกว่าแบบสมุดเล่มนะคะก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรถ้าว่าไปเจอผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรเนาะนะคะเขาก็อาจจะเป็นสมุดเล่มเลยแล้วก็ใช้ปากกาเขียนอันนี้จะเป็นรูปแบบแรกเรียกว่าแบบสมุดเล่มนะคะซึ่งแบบสมุดเล่มเนี่ยก็ครบถ้วนนะคะมีข้อมูลครบถ้วนแล้วก็หากว่าผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยนะคะกฎหมายจราจรจะชำระค่าปรับก็สามารถสแกนนะคะที่ ตัวใบสั่งที่เจ้าพนักงานจราจรเนี่ยออกให้ได้เลยนะคะหรือว่ารูปแบบที่2นะคะเรียกว่าเป็นใบสั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยเขาอาจจะถือเหมือนกับเป็นเครื่องรูดบัตรเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการออกใบสั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะจะเป็นแบบสลิปนะคะแต่เป็นสลิปเหมือนที่เราได้รับใบเสร็จเนาะนะคะหรือว่าเราไปรูดบัตรเนี่ยนะคะแต่ว่าข้อมูลครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อหานะคะมีข้อกฎหมายโอ้โหครบถ้วนนะคะก็สามารถสแกน QR code ที่ใบเสร็จนะคะแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถชำระค่าปรับได้เลยหรือว่าจะเป็นใบสั่งนะคะในรูปแบบที่3เรียกว่าเป็นใบสั่งจากกล้องนะคะซึ่งใบสั่งจากกล้องเนี่ยจะโอ้โหใบใหญ่หน่อยเป็นกระดาษแบบขนาด A4 เนาะนะคะเราก็จะมีภาพนะคะขณะกระทำผิดหลังการกระทำผิดแล้วก็มีวันเดือนปีลงรายละเอียดถึงวินาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบสั่งที่เรียกว่าเป็นใบสั่งแบบกล้องนะคะพิมพ์จากกล้องไม่ว่าจะเป็นใบสั่งในรูปแบบไหนก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องชนบอกว่าไม่อยากได้เลยนะคะทั้ง3แบบไม่อยากได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราได้รับใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยถ้าหากว่าไม่ไปชำระค่าปรับนะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569นะคะก็จะมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราไปชำระภาษีรถประจำปีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานขนส่งอำเภอนะคะแต่ปรากฏว่ามีข้อมูลขึ้นในระบบบอกว่ามีใบสั่งค้างชำระนะคะอันนี้ก็จะมีมาตรการก็คือเวลาที่พี่น้องประชาชนไปชำระภาษีรถประจำปีนะคะก็ถ้าว่ายังไม่ไปชำระค่าปรับที่ค้างชำระนะคะก็จะได้เป็นใบการแสดงภาษีรถประจำปีแบบชั่วคราวก็มีอายุ30วันนะคะแต่ถ้าหากหลายท่านบอกว่าเนี่ยงั้นขอชำระค่าปรับเลยได้ไหมชำระที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าอำเภอก็สามารถทำได้นะคะพอชำระค่าปรับชำระภาษีรถประจำปีก็จะได้ป้ายการแสดงการเสียภาษีรถฉบับจริงไปเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ชำระค่าปรับนะคะเราก็สามารถได้แบบชั่วคราวมีอายุ30วันแล้วก็ภายใน30วันนั้นเนี่ยนะคะเรานำเอาหลักฐานการชำระค่าปรับมาแสดงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งอำเภอก็จะได้รับป้ายการแสดงภาษีรถฉบับจริงนะคะไปนะคะถ้าหากว่าเรานำหลักฐานมาแสดงดังนั้นนะคะวิธีที่ดีที่สุดเลยปลอดภัยที่สุดด้วยก็คือการที่เราปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะไม่ต้องได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรถึงเวลาที่เราจะไปชำระภาษีรถประจำปีนะคะก็ไม่ต้องมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการได้ใบชำระภาษีรถแบบชั่วคราวนะคะอันนี้ก็อยากให้คุณฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่งเป็นกฎแห่งความปลอดภัยกันดีกว่านะคะคุณฟังคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่ตำรวจภูธรภาค5ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกวันพุธค่ะที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะเรามีกิจกรรมคัดแยกขยะลดโลกร้อนนะคะเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะได้คัดแยกขยะในที่บ้านที่พักของตนเองนะคะแล้วเราก็แยกเป็นแต่ละประเภทไว้เราอาจจะสะสมไว้ในระดับหนึ่งก็นำไปขายร้านขายของเก่าอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยจากการแยกขยะนะคะตาทุกวันพุธที่ตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.นะคะเราก็จะมีกิจกรรมก็คือเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะที่คัดแยกขยะพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำนะคะพลาสติกทุกแบบเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นพลาสติกที่บรรจุอาหารเนี่ยก็อาจจะให้ล้างทำความสะอาดนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดการเน่าเสียเนาะนะคะแล้วก็นำขยะพลาสติกนะคะทุกชนิดเลย ขวดต่างๆนะคะถุงใส่อาหารน้องแมวน้องหมานะคะหรือว่าจะเป็นถุงใส่น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มต่างๆคือพลาสติกนะคะแต่ว่าล้างทำความสะอาดนิดนึงเนี่ยก็สามารถนำเอาขยะพลาสติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาแลกนะคะเป็นผักสดที่ตำรวจภูธรภาค5แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็มาแลกได้ทั้งผักสดด้วยแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เคซีนะคะจากบริษัทซันสวิทจำกัดมหาชนนะคะซึ่งให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะดังนั้นเชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะนำขยะพลาสติกค่ะมาแลกผักสดและผลิตภัณฑ์เคซีนะคะจากบริษัทซันสวิทจำกัดมหาชนที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 13:00 นนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันแล้วเราก็จะนำขยะพลาสติกที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมที่ตำรวจภูธรภาค5นำไปส่งที่โครงการ Green Road นะคะที่จังหวัดลำพูนเขาก็จะเอาขยะพลาสติกทั้งหมดเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ให้กับเด็กนักเรียนทำเป็นอิฐบล็อกปูพื้นถนนนะคะไปปูที่วัดต่างๆที่อุทยานแห่งชาติต่างๆโอ้โหนะคะนำขยะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทางด้านสาธารณกุศลนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วผู้ที่นำขยะมาแลกเนี่ยก็ได้รับผักสดนะคะจากสวนผักที่จากพี่น้องเกษตรกรของอำเภอแม่ริมนะคะสนับสนุนโดยสถานีตำรวจภูธรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมกิจกรรมที่ตำรวจภูธรภาค5ทุกวันพุธยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะพรุ่งนี้เชิญชวนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ในรายการเรามีนัดกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรามีแพทย์จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยในรายการให้ความรู้ด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านนะคะพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วก็จะจากลาคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงเพราะๆนะคะช่วงท้ายรายการแล้วก็วันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือโทรแจ้ง191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วจากลาคุณผู้ฟังนะคะด้วยบทเพลงท้ายรายการวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: นายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยมีแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
8: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ทุกอำเภอยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยได้กำชับให้นายอำเภอทั้ง13อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอปพร.ดูแลสถานที่ราชการอปท.โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลเส้นทางสายหลักและพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเพิ่มระบบเฝ้าระวังติดตั้งสัญญาณ SOS และกล้อง CCTV จัดเวรยามรวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและเร่งนำพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
9: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680 0532760680พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ตันกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากก็ไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทชิงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ครั้งย้ำให้ฟังเพื่อความแน่ใจชอบที่เธอเป็นคนเดินทางด้วยความปลอดภัยวางแผนเส้นทางการเดินทางเพราะช่วงนี้ก็ยังมีโครงการที่จะท่องเที่ยวต่อเนื่องนะคะหลายท่านไปเช็คอินหลายจุดเลยและบางท่านก็ตั้งใจที่จะไปท่องเที่ยวทั้ง25อำเภอเพราะว่ากิจกรรมมากมายหลายอย่างนะคะทั้งสายวิชาการสายประวัติศาสตร์หรือจะเป็นสายธรรมชาติสายมูสายศรัทธาเชื่อมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะคะเชียงใหม่ของเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองนะคะยังไงแล้วก็ยังส่งเสริมเรื่องของการกินของไทยใช้ของไทยด้วยค่ะพูดถึงเรื่องการเดินทางตอนนี้ทางเชียงใหม่เองก็มีการปรับปรุงถนนคูเมืองช่วงที่4นะคะปรับปรุงถนนแจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิแล้วก็ตั้งเป้าลดระยะจาก3เดือนเหลือ1เดือนเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ด้วยก็จะมีการดำเนินงานโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ประสานแล้วก็กำชับให้ผู้รับจ้างปรับแผนดำเนินการแล้วก็เร่งรัดให้งานเนี่ยแล้วเสร็จภายในประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มทำการกัดผิวจราจรเดิมออกตามโครงการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4เริ่มตั้งแต่แจ่งกู่เฮืองมุ่งหน้าแจ่งหัวลินแบ่งการทำงานออกเป็นช่วงค่ะช่วงละประมาณ500เมตรแล้วก็เร่งการปูผิวของคอนกรีตนะคะระยะทางประมาณ300เมตรแล้วเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะเร่งเปิดช่องจราจรให้ประชาชนได้สามารถสัญจรได้ทันทีโดยจะทยอยดำเนินการเป็นช่วงๆเพื่อให้สามารถคืนพื้นที่การจราจรได้เร็วที่สุดซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็กำชับให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการพื้นที่และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถใช้เส้นทางได้ทันทีให้มีความพร้อมบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เลยขอความร่วมมือนะคะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรโดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะไปที่บริเวณทั้งแจงกูเฮืองแจงหัวลินแจงสีภูมิฝั่งนอกนะคะแล้วก็ต้องอาจจะมีการวางแผนแล้วก็อาจจะขับด้วยความไม่ประมาทนะคะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดไม่แซงไม่ปาดหน้าไม่ขับย้อนสอนนะคะแล้วก็ไม่เบรกกระชั้นชิดกันด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะบทเพลงเก่าบทเพลงใหม่หรือว่าบทเพลงที่นำมา cover ก็ที่มีการแนะนำเข้ามานะคะคิดถึงของส้มโอแล้วก็รวมถึงบทเพลงไม่กล้าบอกเธอเวอร์ชั่นของอัศนีวสันต์ด้วยนะคะทักทายกันที่0532767 93ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการคุ้มครองเกี่ยวกับประกันสังคมนะคะตอนนี้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือว่าลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะเพื่อให้มีการคุ้มครองระบบประกันสังคมมาตรา33ให้แก่กลุ่มลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นนะคะก็มี3กลุ่มด้วยกันที่จะขยายความคุ้มครองให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ก็คือลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเช่นแม่บ้านคนสวนคนขับรถและก็ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยการขยายความคุ้มครองครั้งนี้เนี่ยหมายถึงลูกจ้างกลุ่มที่เดิมเนี่ยถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพแล้วก็ว่างงานนะคะช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานแล้วก็ครอบครัวในช่วงเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานแล้วก็รายได้รวมไปถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานแล้วก็เข้าสู่วัยชราตอนนี้เนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นที่มีเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็ใบอนุญาตทำงานถูกต้องรวมไปถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษนะคะเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมทำให้กลุ่มลูกจ้างดังกล่าวเนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการปรับแก้ไขระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายจากเดิม60วันเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างแล้วก็สำนักงานประกันสังคมมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านการระบบส่งเงินสมทบหรือว่าการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงนะคะสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมีการขยายความคุ้มครองก็จะทำให้จำนวนผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2569แล้วเมื่อถึงปี2573คาดว่าจะมีผู้ที่เป็นผู้ประกันสังคมรวมกว่า1,500,000คนนะคะเป็นการขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมคนทำงานที่เคยอยู่นอกระบบมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้คนทำงานกลุ่มนี้เนี่ยมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงสำคัญในชีวิตมากกว่าเดิมซึ่งการปรับกฎหมายในครั้งนี้ไม่ได้ใช่เป็นการเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนนะคะแต่ว่าเป็นการขยายหลักประกันไปถึงคนที่ทำงานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยตั้งแต่แม่บ้านคนสวนคนขับรถไปจนถึงลูกจ้างแผงลอยลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้แล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะให้เขาถึงความคุ้มครองเมื่อเกิดเจ็บป่วยทุพพลภาพว่างงานหรือเข้าสู่วัยชราได้มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายการด้วยเรื่องของการชี้แจงจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะเกี่ยวกับพรบการพัฒนาเด็กประถมวัยกำหนดไว้ชัดเจนเลยเรื่องของการพัฒนาเด็กประถมวัยที่มีอายุต่ำกว่า6ปีหรืออยู่ในชั้นอนุบาล 1-3 ว่าการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเด็กประถมวัยต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะแต่ว่าไม่ต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กประถมวัยดังนั้นก็เลยมีการกำชับไปยังสถานศึกษาห้ามจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันเพื่อรับเกียรติบัตรหรือว่าถ้วยรางวัลในเด็กเล็กนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีการสั่งการไปยังสถานศึกษาทุกแห่งห้ามจัดกิจกรรมดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายและยังไม่สอดคล้องกับพัฒนาการสมองตามวัยของเด็กเล็กนะคะเป็นการเร่งรัดแล้วก็สร้างความกดดันจากการแข่งขันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพจิตใจแล้วก็พฤติกรรมของเด็กในระยะยาวได้ด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะแล้วก็เพจของ Anti Fake News Center Thailand นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแลงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแลงนะเจ้าก็จะได้ฟังเพลงด้วยกันฟังเพลงสร้างความสดชื่นแจ่มใสสบายใจกันหลังเลิกการเลิกงานนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองอยู่ด้วยกันได้จนถึง1ทุ่มนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้หลายตี้หลายตางนี่แงนฟ้าพอหาวันนี้จะมีฝนก่อนนะเจ้ามันกลับมามีนะตั้งวันนี้มายังมาหันฝนเตื้อนะเจ้าหันฟ้าบดบดมืดมืดมาเป็นกรรมเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันเรื่องของฟ้าของฝนนี่ยังมาหันเตื้อนะนะเจ้าบอกว่าจะมีก่อเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบกันสักหน่อยนะเจ้าสำหรับชั่วโมงนี้หกโมงแรงนี้นะเจ้าเปิ้ลก็ตรวจพบกลุ่มฝนในเจียงใหม่เจียงไฮ้แม่ฮ่องสอนพะเยาน่านและแพร่โอ้หลายจังหวัดอยู่เนอะเจียงใหม่บ้านเฮานี่ตกหลายพื้นที่เจ้าคุณผู้ฟังที่จังหวัดเจียงใหม่ตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอฝางแม่อายเชียงดาวชัยปราการฮอดแล้วก็อมก๋อยนักไปทางเหนือนะเจ้าเนาะทางใต้ก็เหลือฮอดกับอมก๋อยส่วนเจียงไฮ้เจ้าเจียงไฮ้ชั่วโมงนี้มีฝนตกที่อำเภอเมืองเจียงไฮ้อำเภอแม่สวยแล้วก็อำเภอเทิงนะเจ้าที่แม่ฮ่องสอนตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอปายแล้วก็อำเภอศพเมยที่พะเยาก็ที่อำเภอปงเจ้าที่จังหวัดน่านก็จะพบกลุ่มฝนที่อำเภอเวียงสาแล้วก็อำเภอนาน้อยส่วนที่จังหวัดแพร่ก็คือที่อำเภอร้องกวางนะเจ้าหลายพื้นที่เจ้าที่มีฝนตกคุณผู้ฟังเขาต้องระมัดระวังดูแลทรัพย์สินสิ่งของกันสักหน่อยนะเจ้าในช่วงนี้เพราะว่าฟ้าฝนมันยังมาหมดไปคุณผู้ฟังปุ่นนั้นเนอะเขาจะเข้าสู่โหมดของความปลอดภัยจากฟ้าฝนก็ถ้าจะสิ้นเดือนกันยาปุ่นนะเจ้าช่วงนี้เขาก็ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานนะเจ้าว่าภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนเจ้าแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะเจ้าบริเวณอ่าวตังเกียขอให้พี่น้องประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนาะคุณผู้ฟังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะเจ้าคุณฟังเพราะมันยังมามดหน้าฝนเตื้อนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนเจ้าตั้งแต่6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าจนถึงวันพุธเนี่ยภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งปริมาณฝนของภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยภาคเหนือตอนบนหนักกว่านะเจ้าซึ่งก็จะมีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือแม่ฮ่องสอนเจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านถึงแม้ว่าจะมีชื่อของเจียงใหม่ก็ตามคุณผู้ฟังมันมีชื่อของเจียงใหม่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังแต่ฝนอ่ะมันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางกันได้สม่ำเสมอนะเจ้าอันนี้ก็ต้องติดตามเจ้าติดตามการรายงานอากาศนะเจ้าจากหมู่เฮาก็ได้จากสวทเจียงใหม่เนาะเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เจ้าเฮานำแต่สิ่งดีๆนะเจ้าหรือว่านำแต่ข้อมูลจริงนะเจ้ามาอู้มาจ๋าข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้เท่านั้นที่สวทเจียงใหม่หรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่จะนำเสนอได้เนี่ยนะเจ้าต้องเป็นข้อมูลจริงมีแหล่งข่าวจริง
เท่านั้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าอย่างที่บอกว่ารายการรอบเวียงเจียงใหม่เนี่ยเขาจะมีตึงเพลงลูกทุ่งมีตึงเพลงกำเมืองนะเจ้าบางทีฟังเพลงลูกทุ่งนักบางวันก็ฟังเพลงกำเมืองนักก็แล้วแต่นะเจ้าเพื่อที่จะมาให้คุณผู้ฟังนั้นได้ง

ือเติงฮาเนอร์เนี่ยจะเป็นงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เนี่ยเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนเจียงใหม่หลายท่านหลายคนได้รับหูเรื่องราวข่าวสารความคืบหน้าเนี่ยเจ้าที่มันโอ้ออกสื่อนักขนาดเลยเนี่ยเจ้าซึ่งในวันเนี้ยความเปลี่ยนแปลงจังหวัดเจียงใหม่มีเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะเจ้านั่นก็คือเฮาในวันตั้งหน้าเฮาจะได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่แห่มแล้วนะเจ้าเนาะท่านผู้ว่า

ข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่แต่คนเก่าอ่ะงงก่องงก่อนะเจ้าเปิดโผมหาไทยล็อตใหญ่20ตำแหน่งเจ้าแต่งตั้งผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมนะเจ้าปีกมานั่งเป็นป้อเมืองเชียงใหม่กันแฮมเตือนหนึ่งมีผล1ตุลาคมนี้นะเจ้าเนาะและท่านคนเนี่ยที่คุ้นเคยกับผลงานของท่านทศพลเผื่อนอุดมเนี่ยนะเจ้าก็จะโอ้แต่ก่อนนี้หลายท่านหลายคนก็ชื่นชอบนะเจ้าแล้วก็ชื่นชมในผลงานของท่านอยู่นะเจ้าเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแฮมหนึ่งโอกาสที่เชียงใหม่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่นะเจ้าส่วนท่านเก่าล่ะนายรัฐพลนราดีสอนนะเจ้าหรือว่าผู้ว่าท็อปของเฮานั้นเนาะก็จะไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าในขณะที่เอ่ยแห่มหนึ่งนามนั่นก็คืออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะเจ้าก็จากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้าซึ่งตึงโมตึงมวลก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แห่ม1รอบนะเจ้าของเมืองเชียงใหม่ของเราต้องติดตามเจ้าติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นจะใดกันพ้องนะเจ้าเนาะงั้นสิ่งที่คนเชียงใหม่นะเจ้าบ่ได้ปู้อย่างเลยก็คือนอกก็ของเฮ้อท่านผู้ว่าทุกท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนะเจ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทุกท่านเนาะดูแลใส่ใจแก้ไขปัญหาร่วมกันนะเจ้าเนาะอันนี้จะเป็นสิ่งที่หมู่เฮาทุกคนอ่ะอยากจะได้ฮับในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แหล่งวันนี้นะเจ้าน้องเก่งก็ยังคงที่จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงม่วนๆคือคุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้าก็พร้อมที่จะได้อยู่เป็นกู้เป็นเกมนะเจ้าอู้จากกันไปฟังเพลงไปด้วยกันนะเจ้าแล้วก็หวังว่าทุกงานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะเจ้ามีคุณผู้ฟังคุณเซลต้อนรับจองโตโยต้านะเจ้าเนาะบอกว่าอยากฟังเพลงต้องฮักให้สุดใจเดี๋ยวน้องเก่งดูเฮ้อนะเจ้าสำหรับการเพลงต้องฮักให้สุดใจเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้ากระวังเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอันแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

0: องฮักให้สุดใจนะเจ้าเป็นงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำน้องเก่งมานะเจ้าผ่านต่างช่องทางไลฟ์นะเจ้าในช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้ากับการติดตามฮับฟังรายการเจ้าคุณผู้ฟังร่วมวิ่งจึงมาอยู่กับคุณผู้ฟังต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะเจ้ารวมถึงต่างไลฟ์ผ่านต่างช่องTikTok ดีเจเก่งช่วงเวลานี้กันตวยนะเจ้าคุณผู้ฟัง6โมงหลังครบธงชาติอยู่ด้วยกันจนถึง1ทุ่มนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งทุกช่องทางขอบคุณสำหรับความเปิดไปได้แต่นะเจ้าว่าแต่ก่อนที่น้องเก่งไลฟ์ในช่องทางบ้านอื่นเนี่ยก็ยังมีคุณผู้ฟังทักทายแต่ตอนหลังๆมาน้องเก่งก็ไลฟ์ผ่านช่อง TikTok เนาะTikTok DJ เก่งเนี่ยปรากฏว่ามีคนทักน้องเก่งมีคนทักน้องเก่งตัวนะไปที่ไหนก็มีคนทักนะเจ้าว่าเคยเห็นน้องเก่งตาง TikTok เนี่ยนะเจ้าโอ้ดีใจคุณผู้ฟังเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าขอบคุณที่ติดตามเนาะถึงแม้ว่าเขาจะมีเวลาที่อยู่ด้วยกันวันละครั้งนะเจ้าเป็นอย่างต่ำเนาะวันละครั้งก็คือหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าเขาก็อยู่กันไปฟังเพลงกันไปนะเจ้าพร้อมที่จะได้ส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนคุณโอทินขอเพลงแรกขอเพลงแรกคืออะอย่างเจ้าเพลงแรกก่อนหมายถึงเพลงที่เปิดไปเพลงที่1เลยค่ะเปิดไปแล้วอันนี้จะสุดท้ายอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ฟังเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงกำเมืองมา1เพลงงานจากไอ้แก้วหลอดฟ้าปัจจัยแม่ก็เพลงจากไอ้แก้วหลอดฟ้าเป็นเพลงกำเมืองนะเจ้าเพลงนี้ชื่อว่าสาวขุดปู่นะเจ้าก็หวังว่าจะถูกใจขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงเข้าสู่รายการตวยเจ้า
1: ไอ้แก้วไปพูดปู่บ่
2: ไหน
1: ยิ้มห้วยเนี่ย
2: ไปก็ไปเลย

าได้ฟังจัดเมินเหมือนกันนะเจ้างานเพลงสาวขุดปูงานจากไอ้แก้วหลอดฟ้าอู้สมัยตะกอนตี้เพลงนี้อัลบั้มนี้ออกมาใหม่คุณผู้ฟังดังระเบิดระเบ้อนะเจ้าจัดรายการรอบเวงเจียงใหม่นี้วันใดบ่ได้เปิดเพลงนี้บ่มีสักวันนะเจ้าก็ตึงจะต้องได้เปิดแล้วทุกคนก็จะต้องได้ฟังพอเปิดเพลงสาวขุดปูมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ยาวหน่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่น้องเก่งก็จะเปิดจนจบงานจากน้องตู่ดารณีกับเพลงผาวิ่งฉูเจ้า

พาวิ่งจู๋นะเจ้างานจากน้องตู่ดารณีเป็นงานเพลงม่วนๆนะเจ้าในแนวของเพลงซอถ้าอู้ถึงน้องตู่นี่ต้องเป็นเพลงซอนะจะม่วนที่สุดนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบในงานเพลงที่เปิดให้ฟังกันในวันนี้เพลงในวันนี้มีตึงเพลงที่น้องเก่งเลือกมีตึงเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตังโทรศัพท์ที่โทรศัพท์เข้ามาเพราะว่าฟังทางวิทยุบางท่านก็แนะนำเพลงผ่านทางช่องทางไลฟ์ TikTok ดีเจเก่งของน้องเก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าเฮาสามารถอยู่ด้วยกันได้เป็นประจำเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าวันพุธ6โมงแรงหลังเคารพธงชาติเฮาปิ๊กมาปากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ส่งท้ายละนะเจ้างานเพลงก็ยังคงเป็นงานจากศิลปินเดอะเพอนะเจ้าแล้วปิ๊กมาปากันใหม่วันพุธมีความสุขกันนักๆดูแลสุขภาพร่างกายกันโดยสวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 69,71 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่ออาทายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
2: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านแม่ทัพภาคสี่แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านจะมาเป็นบังคับจริง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
5: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประชุมท่านนายกก็ยังเน้นย้ำการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องรบกวนใหประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
4: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านสันติกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
6: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์จะคอยควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โครงการไทยเที่ยวไทย plus ขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพ.ร.ก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ทท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายแล้ววลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
8: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็น1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังอยากใช้พ.ร.ก.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 1,500 ก็คนนึงลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.กำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
10: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
9: ด้านนางพรอนงบุตราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
11: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัวขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอ.จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศ

0: เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายโมซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26 สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณห

0: ภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายจะอธิษฐานอุโบสถศีลตลอดคืนจนรุ่งสางพอตะวันขึ้นให้ผลัดเปลี่ยนกันครั้งละสิบนางนำของหอมและดอกไม้ไปบูชาและบรรเลงดนตรีตรงแม่น้ำยมุนาจากนั้นค่อยกลับมายังหน้าพิภพพร้อมกันพระโพธิสัตว์ออกจากหน้าพิภพไปขดขนดบนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถกรรมสี่ประการว่าใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดครั้นแล้วได้เนรมิตร่างประมาณเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นจนกว่าอรุณจะขึ้นวันใหม่เท่านั้นนางนาคมานวิกาผู้เป็นภรรยาจึงจะมาปรนนิบัติตามที่พระโพธิสัตว์สั่งไว้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้บรรเลงดนตรีแล้วนำพระองค์กลับมานาคพิภพตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้รักษาอุโบสถศีลโดยทำนองนี้วันเวลาได้ผ่านไปยาวนานจอมพรานในการนั้นยังมีพราหมณ์คนหนึ่งยึดอาชีพเป็นพรานป่าล่าเนื้ออาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสีผู้คนจึงเรียกชื่อเขาว่าพรานเนสาทะพรานนั้นออกป่าล่าสัตว์กับลูกชายชื่อโสมทัตใช้หลาวยนต์และบ่วงแร้วดักกวางได้ก็ฆ่าแล้วแล่เนื้อหาบมาขายเลี้ยงชีพอยู่ต่อมาวันหนึ่งเป็นวันพระอุโบสถนายพรานเนสาทะกับลูกชายออกป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าก็ยังดักสัตว์ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้จึงบอกลูกว่าสมทัตลูกพ่อถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ของลูกต้องเล่นงานเราทั้งสองเป็นแน่ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่งกลับบ้านจึงบ่ายหน้าเดินดุ่มตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์ขดขนดรักษาศีลอยู่เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาจึงบอกลูกให้ถอยออกไปนายพรานหยิบธนูออกมายืนแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคอยดักยิงกวางที่จะลงกินน้ำครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางตัวนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพรานสองพ่อลูกพากันวิ่งตามไปจนถึงที่มันขาดใจตายจึงนำกวางออกจากป่ามาจนถึงจอมปลวกบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวผืนป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไทรมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อรุณแล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาคมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาคมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาบรรเลงดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่นจอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้เดินตามเสียงนั้น เข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานปรากฏตัวขึ้นจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับไปนาคพิภพมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยดอกไม้สตรี10คนที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับสร้อยสังวานล้วนทําจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพมากพระโพธิสัตว์นึกในใจว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงบอกตามความจริงว่าพราหมณ์เราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุททชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายคนโตเราชื่อสุทัศนะพวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างนายพรานก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้อย่างยาวนานจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่าลึกกึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนพระภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าเมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพเมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นร่างทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและได้ให้นางนาคสาวคนละ400นางคอยปรนิบัติพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพยสุขอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แม้รักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นก็มิได้ละเลยหน้าที่ของตนได้ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจจากนั้นก็ไปทักทายโสมทัตลูกชายพรานแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่นาคพิภพได้หนึ่งปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นนาคพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อนายพรานบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของลูกมานานมากแล้วพ่อคิดถึงแม่และพี่น้องของลูกเราจะกลับบ้านโสมทัตอิดเอื้อนยังไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงตกปากรับคำนายพรานคิดว่าถ้าบอกให้ภูริทัตรู้ว่าตนเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านก็จะให้สมบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลับไม่ได้เราจะหาอุบายยกย่องสมบัติของภูริทัตจะถามถึงสาเหตุที่ยอมละทิ้งสมบัติไปรักษาอุโบสถศีลในโลกมนุษย์ถ้าภูริทัตตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์จึงไปรักษาอุโบสถศีลเราก็จะบอกให้ทราบว่าภูริทัตมีสมบัติมากมายถึงอย่างนี้ยังทิ้งไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการไปสวรรค์แล้วเหตุใดเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะกลับไปโลกมนุษย์เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไปต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือยังนายพรานจึงทำเป็นเลี่ยงไปตอบว่าตนจะเบื่อได้อย่างไรในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลยนายพรานยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตนอยากจะกลับ แต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายส่งกลิ่นหอมฟุ้งดารดาษได้หมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าเขียวชอุ่มเย็นใจทั้งหมู่ไม้ก็ร่มรื่นมีสระโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงส์มีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมเช่นนี้จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชพระวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะเทวราชอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เห็นจะปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้จึงรักษาอุโบสถศีลพระภูริทัตได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าพราหมณ์อย่าพูดอย่างนั้นเลยยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับท้าวสักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันตมหาปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทพทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าได้โอกาสแล้วจึงกล่าวลาว่าข้าพระองค์กับลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปเยี่ยมญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ที่ไหนเราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าพรานท่านจงรับแก้วมณีทิพนี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพอยู่กับตัวปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตรัสเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพราหมณ์การรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักวันใดที่ท่านไม่ยินดีในการรักษาพรหมจรรย์แล้วให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งพระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพมานำกลับไปส่งในโลกมนุษย์ครั้นขึ้นจากแม่น้ำยมุนาแล้วได้นำไปส่งจนถึงเขตแดนกรุงพาราณสีขณะนั้นนายพรานบอกลูกว่าสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสัตว์น้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบพรานสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพรานนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมสมทัตร้องโวยวายตำหนิพ่อด้วยความเสียดายนายพรานปลอบลูกชายว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพราหมณีแม่ของสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจนถึงป่านนี้สมทัตตอบว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาลูกกับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมานางพราหมณีผู้เป็นมารดาถามลูกชายว่าไม่ได้แก้แหวนอะไรๆจากพญานาคมาบ้างเลยหรือสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับนางถามว่าทำไมพ่อของลูกจึงไม่รับสมทัตตอบว่าพ่อบอกว่าจะกลับมาบวชนางพราหมณีได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดโวยวายลั่นบ้านว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชหรือว่าแล้วจึงเอาพรั่วสาดข้าวตีหลังพรานคู่คำรามว่าไอ้พราหมณ์ชั่วแกจะบวชหรือไปนอนกับนางนาคสาวๆกลับมาเห็นหน้าแก่ๆของเมียก็นึกจะบวชหรือไงพญานาคภูริทัตให้แก้วแหวนเงินทองก็ไม่ยอมรับมาเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่บวชเสีย กลับมาให้เห็นหน้าทำไมจะไปตายที่ไหนก็ไปนายพรานรู้ว่าภรรยาตีโพยตีพายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิมมหาเวทอาลัมภัยครั้งนั้นยังมีครุฑต้นหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับหัวนาคราชได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพญาครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับนาคได้ทางหัวปล่อยให้นาคห้อยหางลงพาบินไปผ่านป่าหิมวันยังมีพราหมณ์ชาวกาสีคนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมวันท้ายที่จงกรมของฤาษีมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านมาถึงยอดไทรส่วนนาคก็ห้อยหางอยู่กลางอากาศจึงเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรไว้เพื่อสลัดตนให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่จึงถูกถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งซากลงในมหาสมุทรต้นไทรก็ตกลงตามไปด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครุฑจึงก้มลงเหลียวมองดูตามเสียงนั้นเห็นต้นไทรจึงคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับสถานที่ที่ต้นไทรถูกถอนไปให้พื้นเสมอกันพญาครุฑในร่างมานพน้อยไหว้ฤาษีแล้วนั่งลงทำทีเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าอุบาสกครุฑตนหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากบินไปเร็วเพราะตนมีกำลังมากต้นไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีตรงนี้เป็นที่ที่ต้นไทรถูกถอนขึ้นอาตมาจึงต้องปรับที่ให้เรียบครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวหรือไม่ฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่าแล้วนาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนี่ยวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันพญาครุฑได้ฟังฤาษีตอบเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมภัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านกลับไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนฤาษีใจอ่อนรับมนต์บทนั้นไว้เพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนต์และบอกยาแก้พิษนาคแล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้นยังมีพรานคนหนึ่งสร้างหนี้สินไว้มากจนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าเดินทางมาจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติจนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพราหมณ์นี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่อว่าอาลัมภัยพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีพแล้วอยู่ปรนิบัติฤาษีต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนมาถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาในขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภริยาพระภูริทัตต่างก็ถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าจึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กาย ฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอาลัมพายมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเสียงสาธยายมนอาลัมพายเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไปขณะนั้นจอมพรานเนสาทะพร้อมโสมทัตผู้เป็นลูกชายท่องป่าล่าสัตว์มาเห็นพราหมณ์อาลัมพายถือแก้วมณีอยู่ในมือจึงเปรยกับบุตรว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพราหมณ์ว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วชิงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปหลอกเอาจากพราหมณ์อย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกตาพราหมณ์นั่นว่าแล้วจึงถามพราหมณ์อาลัมพายว่าได้แก้วมณีนี้มาจากไหนพราหมณ์อาลัมพายอวดว่าวันนี้ตนเดินมาตามทางตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนางนาคมานวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพราหมณ์อาลัมพายเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความพินาศล่มจมอย่างใหญ่หลวงนักคนไม่มีบุญไม่ควรประดับเราจะให้ทองคำร้อยแท่งเพื่อแลกกับแก้วมณีนี้พราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าเราจะไม่ขายแก้วมณีแต่ถ้าใครสามารถบอกได้ว่ามีนาคใหญ่ผู้มีเดชมากญาติที่ใครๆจะล่วงเกินได้อยู่ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทะกล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพราหมณ์มาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาคพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่านายพรานเราไม่ได้เป็นครุฑแม้แต่ครุฑเราก็ยังไม่เคยเห็นแต่เรามีความชำนาญเกี่ยวกับงูพิษคนทั่วไปเรียกเราว่าหมองูจอมพรานเนสาทะถามว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรและอำนาจวิทยาคมของท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคราชพรานอาลัมพายคุยอวดพรานเนสาทะว่ามีครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงให้ฤาษีโกศียโคตผู้อยู่ป่าประพฤติตบะมานานส่วนเราเป็นลูกศิษย์ผู้อุปถากท่านฤาษีจึงสอนมหาเวทให้เราด้วยความเมตตาเราจำมหาเวทที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจนขึ้นใจจึงไม่กลัวพญานาคเราเป็นอาจารย์ของเหล่าหมองูทั้งหลายชนโดยทั่วไปจึงเรียกเราว่าอาลัมพายพรานเนสาทะคิดว่าถ้าบอกที่อยู่ภูริทัตนาคราชแล้วก็จะได้แก้วมณีจึงปรึกษาลูกชายว่าควรบอกที่อยู่ภูริทัตแก่พราหมณ์อาลัมพายจึงจะได้แก้วมณีไม่ควรจะทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปโสมทัตผู้เป็นบุตรกล่าวว่าพ่อพระภูริทัตมีบุญคุณกับเรามากทำไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร้น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหม้แผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้าพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าลูกอายุยังน้อยยังเป็นเด็กจึงไม่รู้อะไรพวกพรานครั้นทำบาปแล้วบูชามหายันก็บริสุทธิ์ได้พ่อเป็นพราหมณ์บูชามหายันล้างบาปได้ลูกจะกลัวอะไรโสมทัตผู้เป็นลูกชายกล่าวว่าพ่อทำไปคนเดียวเถิดลูกจะไม่อยู่ร่วมทำกรรมหยาบช้ากับพ่อแล้วจึงเดินหนีจากพ่อไปโสมทัตนั้นเป็นบัณฑิตแม้พยายามเตือนบิดาไม่ให้กระทำกรรมด้วยการทรยศมิตรแต่บิดาก็ไม่ยอมรับฟังจึงเป่าประกาศให้เทวดาเป็นพยานกึกก้องกลางราวป่าว่าจะไม่ขอร่วมทำบาปเช่นนี้จึงเดินหนีบิดาไปต่อหน้าต่อตาเข้าป่าหิมวันบวชเป็นฤาษีจะได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติ รักษาฌานไว้ไม่ให้เสื่อมตลอดชีวิตหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพรานเนสาทะผู้เป็นบิดาคิดว่าโสมทัตคงไม่หนีไปไหนได้นอกจากจะกลับเรียนเท่านั้นครั้นเห็นพราหมณ์อาลัมพายแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจจึงปลอบว่าท่านอาลัมพายอย่าวิตกไปเลยเราจะบอกที่อยู่พญานาคภูริทัตให้แล้วจึงพาพราหมณ์อาลัมพายไปยังที่พญานาคภูริทัตรักษาอุโบสถศีลเห็นพญานาคตัวใหญ่คู่ขนดอยู่ที่จอมปลวกจึงยืนชี้มือไปทางจอมปลวกอยู่ห่างๆพรางกระซิบบอกพราหมณ์อาลัมพายว่าท่านเห็นรัศมีสีแมลงค่อมทองศีรษะแดงตัวขาวโพลนเหมือนกองปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นไหมนั่นแหละพญานาคราชไปจับเอาเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเหลือบมองมาเห็นพรานเนสาทะคิดในใจว่าเราคิดเอาไว้ไม่ผิดว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนทรยศมิตรจะทำลายอุโบสถของเราจึงอุตส่าห์นำไปนาคพิภพมอบสมบัติให้มากมายหวังจะให้เพียงพอไม่ยอมรับแก้วมณีที่เราให้แต่กลับไปเอาหมองูมาจับเราพระโพธิสัตว์สอนตนเองว่าภูริทัตถ้าเจ้าโกรธผู้ที่ทำร้ายเจ้าศีลก็จะขาดเจ้าได้อธิษฐานอุโบสถศีลแล้วเจ้าต้องรักษาไว้ไม่ให้ขาดอาลัมพายจะตัดจะเผาจะฆ่าจะแทงด้วยเหลาก็ตามเถิดเจ้าจะต้องไม่โกรธเขาถ้าเจ้าโกรธมองดูเขาจะแหลกเป็นผุยผงไปทันทีให้เขาทุบตีเจ้าเถิดถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องไม่โกรธต้องไม่แลดูครั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาทตนดังนี้แล้วก็หลับตาลงทรงอธิษฐานบำเพ็ญศีลบารมีไว้อย่างมั่นคงซุกเสียนเข้าไว้ภายในขนดนอนนิ่งไม่ขยับกายไปสู่อำนาจมหาเวทฝ่ายพรานเนสาทะเตือนพราหมณ์อาลัมพายว่าเชิญท่านเข้าไปจับเอานาคนี้แล้วส่งแก้วมณีมาให้เราพราหมณ์อาลัมพายเห็นพญานาคก็ดีใจไม่สนใจแก้วมณีอีกต่อไปว่าเป็นของมีค่าอย่างไรโยนแก้วมณีไปให้พรานเนสาทะแก้วมณีพลัดหล่นจากมือนายพรานตกลงที่พื้นดินแล้วจมหายเข้าไปในแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพนายพรานเนสาทะได้ทรยศมิตรจึงเสื่อมจากฐานะ3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณี1เสื่อมจากมิตรภาพระหว่างพระภูริทัตต์1และเสื่อมความเคารพจากบุตร1เพราะความโลภเขาร้องไห้รำพันกับเรียนว่าเราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้วเพราะเราไม่เชื่อลูกฝ่ายพรานอาลัมพายเอาโอสถทิพย์ทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้างแล้วบ่นทิพยมนต์ไร้มหาเวทป้องกันตัวเข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับหางลากออกมาแล้วกดหัวเอาไว้อย่างมั่นคงจากนั้นเปิดปากพระโพธิสัตว์ออกแล้วบ้วนยาที่เคี้ยวพร้อมเสมหะยัดใส่เข้าไปในปากพระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตเกิดในตระกูลนาคราชจึงเป็นสัตว์สะอาดอย่างชาติกษัตริย์ทั้งหลายแม้ถูกกระทําเช่นนั้นรู้สึกสะอิดสะเอียนแทบสำรอกก็ไม่โกรธไม่ลืมตาเพราะกลัวศีลจะขาดครั้นแล้วพราหมณ์อาลัมพายใช้ทั้งยาทั้งมนต์ป้องกันตัวเองจับหางพระภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงข้างล่างโปรดติดตามพระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีปริยพัฒน์รัตนศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณสราดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทย สร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact Exhibition Hall 78หมื่นทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: กรมการศาสนาสืบสานการจัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญา3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆให้สนามบินอู่ตะเภาสามารถใช้ได้เดือนกันยายนนี้คาดว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนกว่า1ล้าน3แสนล้านบาท
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง1ล้าน3แสนล้านบาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
4: มาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
5: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสด้าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุดอยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
7: ก็เท่าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ของร.1นะครับไปดูเรื่องขุดของระบายน้ำเนี่ยนะครับเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อน ต่างๆแล้วก็เรื่องที่2น่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
6: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหารชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอาซาดอันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2022และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14ปีสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่า พรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภาแต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านใน

0: 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสหภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทเป็นมูลค่าเกือบ2ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ 51,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามฮุนไดมีรายได้ไตรมาส2สูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่49ล้าน2แสนล้านล้านวอนหรือประมาณ1ล้านล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายทีมชาติไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต25-22 25-16 23-25 และ25-11เก็บชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการเสิร์ฟการเล่นเกมรุกการเล่นบอลเร็วซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทีมต้องนำกลับไปปรับปรุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายเพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบน็อกเอาต์ต่อไป
2: เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทกก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเทตไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะว่ายังมีเกมสำคัญรออยู่ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
1: ด้านพิมพิชยาโกกรัมบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไป
3: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
1: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0-2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0-2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรกทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพลศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนติดตามได้จากรายงาน
4: นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพลศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึง76%ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดนาครายงาน

0: าน
1: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีรยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีรยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึดและความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
3: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโด
4: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
5: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยี

0: ุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนไป
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ดีพี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
8: ไม่ดีหรอกมั้ง
9: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
7: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
9: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
7: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
9: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
7: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
9: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
7: เจ๊งเพ
8: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 นสวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับภาคเหนือของเรายังมีการแจ้งเตือนของฝนตกซึ่งบางพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับโดยตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับมีการแจ้งเตือนของฝนทุกวันเลยนะครับแต่เป็นฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์นะช่วงนี้ต้องพกร่มพกเสื้อกันฝนกันอยู่นะครับเอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับรองเลขาธิการกปร.พร้อมคณะจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสานพระราชดำริประจำปี2569โครงการประตูระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กระชับความสัมพันธ์สานต่อความร่วมมือด้านศิลปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจังหวัดขยองซังนำโดสาธารณรัฐเกาหลียกระดับความร่วมมือจากระดับเมืองสู่ระดับจังหวัดเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งรัดปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4แจงกูเฮืองแจงหัวลินและแจงสีภูมิตั้งเป้าลดระยะเวลาจาก3เดือนเหลือ1เดือนบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่สคร.1เชียงใหม่เตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดภัยเงียบอันดับ1แนะวิธีป้องกันและปัจจัยเสี่ยงสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
11: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
12: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
11: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
12: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
11: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
12: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับรองเลขาธิการกปร.พร้อมคณะจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสานพระราชดำริประจำปี2569โครงการประตูระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ที่โครงการประตูระบายน้ำแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.พร้อมคณะสื่อมวลชนจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสานพระราชดำริประจำปี2569โดยเยี่ยมชมผลสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสะท้อนภาพการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสร้างอาชีพและรายได้สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีนายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับโครงการประตูระบายน้ำแม่ปูคาเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนบ้านแม่ปูคาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักจึงได้มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันโครงการนี้สามารถส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรได้ถึง275ไร่และมีศักยภาพที่จะขยายเพิ่มเติมได้อีกกว่า 2,000 ไร่อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงน้ำหลากส่งผลให้ราษฎร334ครัวเรือนรวม870คนมีความมั่นคงด้านน้ำมีผลผลิตโดยชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน81คนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำกันเองอย่างเข้มแข็งจากความมั่นคงด้านน้ำต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้โดยคณะสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมสวนลุงสอนของนายอินสอนวงคำตัวแทนเกษตรกรบ้านแม่ปูคาซึ่งปรับพื้นที่2ไร่เป็นศูนย์รวมกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยที่สร้างรายได้หมุนเวียนทุกวันการเพาะเลี้ยงกบปลานิลและการปลูกพืชผักสวนครัวทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้สำนักงานกปร.จะเร่งขยายผลสำเร็จและเผยแพร่องค์ความรู้นี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนจากสายน้ำสู่ผืนป่าจากอาชีพสู่รายได้และจากการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตผลสำเร็จของหมู่บ้านแม่ปูคาจึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลควบคู่กับการสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่กระชับความสัมพันธ์สานต่อความร่วมมือด้านศิลปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจังหวัดขยองซังนำโดสาธารณรัฐเกาหลีจากระดับเมืองสู่ระดับจังหวัดเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
13: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะจังหวัดขยองซังนำโดสาธารณรัฐเกาหลีได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือแนวทางสานต่อความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดขยองซังนำโดสาธารณรัฐเกาหลีในปี2570พร้อมทั้งหารือการเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569โดยคณะผู้บริหารและนักแสดงจากขยองซังนำโดจะเดินทางมาร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโอกาสที่จะร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวจากนานาชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานประเพณียี่เป็งการหารือในครั้งนี้ยังมีการเสนอให้เชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกเนื่องจากทั้งสองพื้นที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบ้านตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีซึ่งมีจำนวนมากและสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขยองซังนำโดพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวต่อไป ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีความตั้งใจที่จะยกระดับความร่วมมือกับจังหวัดขยองซังนำโดให้เห็นเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยพิจารณายกระดับข้อตกลงความร่วมมือจากระดับเมืองสู่ระดับจังหวัดกำหนดปฏิทินการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปินนักแสดงและบุคลากรด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อติดตามและประสานความร่วมมือระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอพร้อมกันนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
10: เริ่มแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่รอคอยเรื่องนี้นะครับกับการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ทางด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เร่งรัดปรับปรุงถนนคูเมืองช่วงที่4แจ่งกูเฮืองแจ่งหัวลินและแจ่งสีภูมิตั้งเป้าลดระยะเวลาจาก3เดือนเหลือ1เดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงที่4บริเวณแจ่งกูเฮืองแจ่งหัวลินและแจ่งสีภูมิฝั่งด้านนอกว่าได้ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานจากเดิมที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประสานและกำชับให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จภายในประมาณ1เดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่สำหรับการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2569เทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มดำเนินการกัดผิวจราจรเดิมออกตามโครงการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4เริ่มตั้งแต่แจงกูเฮืองมุ่งหน้าแจงหัวลินโดยจะแบ่งการทำงานออกเป็นช่วงละประมาณ500เมตรและในวันที่25สิงหาคม2569จะเริ่มดำเนินการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตในช่วงแรกระยะทางประมาณ300เมตรและจะเริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงดังกล่าวก่อนจะเร่งเปิดช่องทางจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ทันทีโดยจะทยอยดำเนินการเป็นช่วงๆเพื่อให้สามารถคืนพื้นที่จราจรได้โดยเร็วที่สุดนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำชับให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการพื้นที่และดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งให้แต่ละช่วงแล้วเสร็จโดยเร็วและเปิดให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ทันทีเมื่อพื้นที่มีความพร้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรและลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรโดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปิดท้ายกันที่สคร.1เชียงใหม่เตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นภัยเงียบอันดับ1แนะวิธีป้องกันและปัจจัยเสี่ยงเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
13: แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มโรคนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหัวใจหรือระบบหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันได้แก่การมีภาวะความดันโลหิตสูงการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคไตภาวะไขมันในเลือดสูงมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายความเครียดตลอดจนประวัติครอบครัวและอายุที่มากขึ้นประชาชนควรหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดหากมีอาการเจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปหัวไหล่ซ้ายแขนหรือกรามร่วมกับใจสั่นเหงื่อแตกหน้ามืดเป็นลมหมดสติควรรีบไปพบแพทย์หากผู้ป่วยหมดสติและไม่หายใจให้รีบกดหน้าอกผู้ป่วยและทำการกดหน้าอกจนกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึงโทร1669เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนหากบริเวณโดยรอบสามารถหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ได้ให้รีบนำมาใช้และทำตามคำแนะนำของเครื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเริ่มต้นจากการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ร่วมกับการงดสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิดพร้อมทั้งเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งในด้านการรับประทานอาหาร ควรเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดมันจัดและเค็มจัดควบคู่กับการดูแลจิตใจให้ผ่องใสไม่เครียดและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยรักษาค่าดัชนีมวลกาย BMI ให้อยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนอกจากนี้ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งรวมถึงงดออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่มลพิษฝุ่นควันสูงเพื่อความปลอดภัยของหัวใจผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหัวใจควรได้รับการแนะนำจากแพทย์เพื่อปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสมหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
10: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
0: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
13: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะปาไปอู้จากกันในพื้นที่ของอำเภอสันทรายเจ้าไปปากับพี่เพชรกวงคำอปมช.ของอำเภอสันทรายตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
14: เจ้าสวัสดีเจ้าตอนนี้ทางอำเภอสันทรายก็ได้เข้าไปประชุมที่อำเภอเนาะ
13: เจ้า
14: ก็มีการอำเภอเพื่อก็เป็นห่วงเพิ่งฝนก็เพิ่งจะซาไปแต่ก็ยังมาแน่เนาะที่ว่ามันอาจจะกลับมาตกเพราะพายุจะมาทำแล้วอย่าง
13: เจ้า
14: ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเนาะ
13: เจ้า
14: เพราะว่าอย่างน้อยฝนตกถ้าบ้านต่ำมันก็น้ำท่วมอย่าง
13: เจ้าม
14: ีการช่วยเหลือกันเนาะก็บ้านไหนที่ฝนกระทบก็จะมีการไปช่วยเหลือเบื้องต้นก็มีข้าวสารมีไข่ยังไปมอบเนี่ยนะเจ้า
13: เจ้า
14: ฮะแล้วก็ถ้าว่าโดนรุนแรงก็มีการช่วยอย่างน้ำท่วมก็สูบน้ำอย่าง
13: เ
14: งี้ยก
13: ็
14: ช่วยไปเป็นบางส่วนเนี่ยเน
13: า
14: ะ
13: เจ้า
14: แต่ก็ไปทุกที่เหมือนกันเจ้า
13: เจ้า
14: ฮะแล้วก็เต้าที่นี่เปิ้นก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพตัวเพราะว่าฝนตกทำให้คนเป็นไข้เป็นโรคมาตามต้นหอยมากับน้ำฝนเนาะ
13: เจ้า
14: เรื่องระวังเรื่องสุขภาพ
13: เจ้า
14: แล้วก็แม่ก็ได้ไปประชุมที่เทศบาลเนาะเทศบาลแต่ว่าก็เป็นก็อู้หลายเรื่องฮะหนึ่งไข้เลือดออก
13: เจ้า
14: ฝนตกยุงมาถึงบะโต๊ะมันก็มีเนาะเจ้าเรื่องไข้เลือดออกเรื่องดูแลตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชนอ่ะจนตั้งแต่เกิดมาก็ต้องดูแลเรื่องพ่อเนี่ยเงินอุดหนุนละอ่อนเน
13: า
14: ะ
13: เจ้า
14: แล้วก็ดูแลการยอดวัคซีนให้ครบเนี่ยนะเจ้าจนได้เข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยกะน่ะแล้วก็เรื่องผู้สูงอายุเนาะเยี่ยมบ้าน
13: เจ้า
14: เรื่องเปิ้นก็เป็นนายกเทศบาลเปิ้นก็เป็นห่วงตั้งการสิ่งแวดล้อมตัวเจ้า
13: เจ้า
14: ดูแลบ้านดูแลสิ่งแวดล้อมถ้ามีผู้ป่วยถ้าบ้านสกปรกหรือว่ามีแต่มันไม่สะอาดเนี่ยเนาะมันจะทำให้คนไข้น่ะก็ติดเชื้อไปตัวเองนะเจ้
13: า
14: ดูแลความสะอาดเจ้าแล้วก็อนามัยแม่เขาก็ได้ช่วยกันเดี๋ยวนี้ก็มีวันนี้ก็รณรงค์ในหมู่บ้านก็ช่วยกันดูแลเรื่องติดตามเยี่ยมบ้านแม่เป็นทีจีเน
13: า
14: ะไปดูแลผู้ป่วยถ้าติดเตียงกับเดือนหนึ่งไป4ครั้ง
13: เจ้า
14: ถ้าติดแบบหึหึช่วยเหลือตัวเก่าได้ก็เดือนละ2ครั้งนะเจ้า
13: เจ้า
14: ก็ดูแลอย่างน้อยก็ถึงป้นบ่หายเนาะก็ไปให้กำลังใจนะเจ้า
13: เจ้า
14: แล้วก็แม่เขาก็โดนกระทบหน่อยน้ำ น้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่ทางเข้
13: า
14: บ้านแม่เพชรนี่นะทางเข้าก็จะมีหน่อยมีน้ำท่วมแต่ก็แก้ปัญหาได้ละเจ
13: ้
14: าเทศบาลเพื่อจะมาสูบน้ำออกนะเจ้า
13: เจ้า
14: ก็ดีละถ้ามันปะปิกมาแล้วนะฝนนะถ้ามันปิกมาก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพตัวนะเจ้า
13: เจ้า
14: ก็เป็นห่วงที่เปิ้ลฟังรายการนี่เอาปมช.นี่ก็เขาก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเนาะช
13: ่
14: วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะเจ้า
13: เจ้า
14: เพราะว่าไอ้ยังก็โควิดจะปิกมาเจ้าถ้าออกไปไหนที่ชุมชนคนหลายๆก็ขอใส่ผ้าแมสยังต้องใส่อยู่นะเจ้าเพราะว่าเขาบ่ฮู้เนาะระบบทางเดินหายใจ
13: เจ้า
14: อย่างเขานั่งข้างๆเนี่ยเขาก็บ่ฮู้ว่าเกิดเป็นไอเนาะแล้วเขาเป็นคนที่ฮับเชื้อโรคได้ง่ายอ่ะเขาอาจจะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็ได้นะเจ้าอย่างการที่ว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดเนี่ยโรคมือเท้าปากของเด็กนี่นะ
13: เจ้า
14: ก็ยังใจได้อยู่นะเจ้าเพราะว่ายังน้อยก็ของกินร้อนช้อนกลางล้างมือสะอาดยังเปิ้นกินลาบดิบอีเนาะ
13: เจ้า
14: ควรที่บริโภคลาบดิบก็เป็นไปได้ก็ควรจะบ่กินบ่อยเกินไปหรือว่าอันกับขั้วสุกเนี่ยนะเจ้าก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเน
13: า
14: ะ
13: เจ้าอันวันนี้ขอบคุณจ้านักเลย
14: เจ้า
13: สวัสดี
14: เจ้าน
13: ี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอสันทรายเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับฤดูฝนรวมถึงเรื่องของฝนฟ้าในพื้นที่ระมัดระวังกันตัวเนี่ยเจ้าสำหรับวันพูกจะปาไปอู้จักกันในพื้นที่ไหนอำเภออะยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนี่ยเจ้า
10: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์เพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะ
18: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
19: ไม่เมาไม่พูด
20: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
18: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
20: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
19: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
21: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเค ตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยณเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านร่วมกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันนี้ถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีจังหวัดที่ต้องระวังได้แก่จังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากโดยนายเจเศรษฐ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
3: กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เชิงรุกฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมประเมินความปลอดภัยโครงสร้างบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งส่งฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด
22: นายเกษตรยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการกำนันวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านฟื้นฟูหลังน้ำลดจำนวน9ตำบล51หมู่บ้านรวม 3,920 ครัวเรือนเวทีวิศวกรได้สำรวจและประเมินความปลอดภัยบ้านเรือนไปแล้วรวม628ครัวเรือนสามารถจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน2ครัวเรือนซึ่งข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทันทีเพื่อส่งต่อให้จังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำประมาณการค่าซ่อมแซมและเร่งกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะส่งทีมวิศวกรปูพรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจอาคารบ้านเรือนที่ตกค้างและจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจนกว่าการประเมินความปลอดภัยจะครอบคลุมครบทุกพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดน่านจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรือประมง7ลำที่ตกค้างรอการจ่ายเงินเยียวยา
23: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่มีระยะเวลาดำเนินงาน1ปีซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของเรือประมงซึ่งมีความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบแต่ไม่สามารถดำเนินการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือหรือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือได้ทันตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้จำนวน7ลำซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบมีเป้าหมายทั้งสิ้น923ลำจ่ายเงินเยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว782ลำอยู่ระหว่างการขอขยายเวลา7ลำและไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย134ลำซึ่งการขยายเวลาจะช่วยรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนย้ำว่าการขยายระยะเวลาโครงการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณและไม่มีการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโดยยังคงใช้วงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่3มีนาคม2568วงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทปฏิพลสถาปรมารายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
24: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
8: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
7: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์เรื่องที่เปิ้นไข้หูในเจียงใหม
10: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
9: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
11: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM9

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่25เดือนสิงหาคม2569นะครับบอกตั้งแต่ต้นรายการเลยนะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเอียวสุรชัยนะครับครบรอบกี่ปีไม่บอกนะครับแต่ว่าก็เยอะแล้วล่ะนะครับไม่บอกไม่บอกแต่ว่ายังหนุ่มอยู่อ่ะบอกว่ายังหนุ่มอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เช่นเคยนะครับก็จะมีเพลงเพราะๆมีหลากหลายเรื่องราวมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับต้องบอกไว้เลยนะว่าวันนี้เอียวสุรชัยจัดรายการอยู่ในรถนะครับเสียงก็อาจจะไม่ชัดเจนเหมือนอยู่ในห้องนะครับอยู่ในรถนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้นะครับนะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงบรรยากาศรอบข้างสอดแทรกเข้ามาบ้างนะครับแต่อย่างไรแล้วก็ยังสบายนะครับจัดอยู่ในรถพอดีเราใช้รถไฟฟ้านะครับก็เหมือนอยู่ในห้องแอร์เล็กๆที่อยู่ริมถนนนะครับแล้วก็พูดแล้วก็จัดรายการไปด้วยเปิดเพลงเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังไปด้วยนะครับก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาด้วยนะฮะท่านผู้ฟังครับวันนี้พูดถึงลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะครับที่บริเวณอ่าวตังเกียนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนบ้านเราก็อาจจะต้องระมัดระวังฝนตกในบางพื้นที่ได้นะครับแต่ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าพายุมันอยู่ไกลมันยังไม่ได้ใกล้บ้านเรานะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านที่เขาเตือนๆกันก็จะมี4จังหวัดนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ครับฝนตกสูงสุดในภาคเหนือวัดได้ 28.7 มิลลิเมตรที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์24มิลลิเมตรนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆไม่ค่อยตกเนาะยอดดอยอินทนนท์จริงๆก็มี 0.8 มิลลิเมตรนิดเดียวนะครับหลายๆคนก็อาจจะอยากสอบถามไป7วันข้างหน้านะครับแนวโน้มฝนจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้นะ25สิงหาคม26 27 28นะครับ25ไปจนถึง28สิงหาคมฝนฟ้าจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับในภาคเหนือรวมๆเนี่ยร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนวันที่29จะเพิ่มขึ้นเป็น 70% นะครับ29 30เป็น 70% แล้วก็วันที่31สิงหาคมฝนจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น 80% ครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นบอกกันไว้ก่อนเนาะมันก็จะมีมรสุมมันก็จะมีการดึงของพายุนะครับตอนนี้มีพายุที่จะขึ้นไปทางจีนนะครับแล้วก็ยังก่อตัวอยู่ที่ทะเลแถวฟิลิปปินส์ก็ยังคงพอมีอยู่นะครับแต่อาจจะส่งผลกระทบกับบ้านเราในอนาคตข้างหน้าก็เป็นได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะพายุมันจะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนนะครับก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแต่วางใจไม่ได้เนาะติดตามไว้ซะหน่อยก็ดีนะครับเอียวสุรชัยจะหยิบยกมาเล่าให้ได้ฟังกันทุกวันอยู่แล้วนะครับในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยากจะพูดอยากจะเล่าให้ได้ฟังกันนะแต่ว่าช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับกลิ่นอายของวัฒนธรรมเมืองเหนือบ้านเราของเชียงใหม่บ้านเรากับเพลงเพราะๆนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับมีเพลงก็เพราะแบบนี้มาให้ได้ฟังกันแล้วก็หลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับเอ้าพูดถึงกระแสสังคมก่อนนะครับวันนี้เนี่ยนะโอ้โหมีกระแสสังคมเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องของโผจากกระทรวงมหาดไทยล็อตใหญ่20ตำแหน่งนะครับเป็นโผออกมาเขาก็เขียนว่าลับนะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็ออกมาคนรู้ไปทั่วแล้วนะครับนะเปิดโผกระทรวงมหาดไทยล็อตใหญ่20ตำแหน่งนะครับแต่งตั้งผู้ว่าทศพลเพื่อนอุดมกลับมานั่งพ่อเมืองเชียงใหม่นะครับมีผล1ตุลาคมนี้นะครับวันนี้นะครับ25สิงหาคมเนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน20รายนะครับโดยแต่งตั้งให้นายทศพลเผื่อนอุดมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งอีกหนึ่งสมัยนะครับโดยนายทศพลเผื่อนอุดมเนี่ยก็เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี2568ประมาณเดือนเศษๆนะครับแล้วก็ได้หวนกลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนตุลาคม2569นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับตามโผเนี่ยนะครับผู้ว่ารัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบันจะได้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับที่กรุงเทพนะครับในขณะที่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หลายๆคนยังจำกันได้นะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับจากท่านเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนี้ท่านก็จะได้ขึ้นเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่ากรมปภ.นะครับซึ่งทุกตำแหน่งนะครับที่อยู่ในโผในวันนี้ที่เป็นกระแสข่าวดังไปทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องใหญ่เนาะก็หยิบยกมานำเสนอนะครับจะไม่พูดถึงเลยก็คงจะไม่เหมาะใช่ไหมครับเมื่อมีกระแสสังคมเกิดขึ้นเอี่ยวสุรชัยก็หยิบ

ยกมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับเราในฐานะคนเชียงใหม่นะครับจะเป็นใครเราก็ว่าดีทั้งนั้นนะครับเมื่อได้กลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็อยากจะให้ได้ช่วยกันกับชาวเชียงใหม่ในการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองนะครับให้เชียงใหม่มีความเป็นเมืองที่เจริญก้าวหน้าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประชาชนรักใคร่สามัคคีกันนะเผื่ออนาคตเราจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลกนะครับเนาะหลังจากที่เขามาตรวจประเมินกันไปแล้วเนี่ยนะครับต่อไปข้างหน้าถ้าโชคดีนะได้เป็นเมืองมรดกโลกก็จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่นั้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับส่งกำลังใจให้ผู้บริหารทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็คือความหวังของคนเชียงใหม่นะครับอ้าวอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะให้กำลังใจชาวเชียงใหม่กันนะครับเรื่องของการปรับปรุงถนนคูเมืองนะครับในช่วงที่4นะฮะช่วงแจงกู่เฮืองแจงหัวลินแล้วก็แจงสีภูมินะครับตอนนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เลยนะครับผู้รับจ้างมีการปรับแผนการดำเนินงานโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาจาก3เดือนให้เหลือ1เดือนนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับโอ้โหน่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยนะครับรถติดกันมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายๆฝ่ายก็บอกว่าต้องเผื่อเวลาเดินทางด้วยนะครับใครจะไปสนามบินเชียงใหม่ใครส่งลูกส่งหลานในตอนเช้าที่จะมาโรงเรียนนะครับต้องแจ้งให้ผู้โดยสารหรือว่าแจ้งให้ผู้ที่จะใช้บริการผ่านถนนสายนี้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการจราจรติดขัดจริงๆนะครับหนาแน่นเป็นพิเศษเพราะว่ารถมันเคลื่อนตัวได้ช้านะมันเหลือแค่2เลนใช่ไหมครับนะครับตอนนี้เขาปรับปรุงถนนอีกนะครับหนำซ้ำนะครับยังมีบางคนเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ใช่สนามแข่งรถวิบากนะครับตำรวจจราจรก็เตือนนะครับอย่าขับฝ่าแนวกั้นเขามีแนวกั้นไว้แล้วนะครับเขามีแนวกั้นไว้แล้วนะครับยังมีรถบางคันนะครับช่วงที่เขาปรับปรุงถนนเนี่ยนะครับก็ไปขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่เขามีการก่อสร้างมีการทำถนนครับก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวถนนแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งตัวท่านเองแล้วก็ผู้ร่วมทางนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงแล้วก็ฝ่าแนวกั้นลงไปเนี่ยนะครับถือว่าอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับเขากั้นไว้แล้วนะฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนำมาพูดนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้รับฟังกันนะครับเอี่ยวสุรชัยนั่งจัดรายการเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับแต่วันนี้นั่งจัดรายการในรถนะครับเสียงอาจจะไม่สดไม่ใสเท่ากับนั่งจัดในห้องนะครับท่านผู้ฟังครับนะแต่ก็ฟังกันได้นะมีเพลงเพราะๆนะครับมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเอี่ยวสุรชัยได้มีโอกาสไปร่วมในกิจกรรมที่สำนักงานกปร.ครับได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอสันกำแพงไปติดตามผลสำเร็จโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างประโยชน์ด้านน้ำและอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนนะครับไปตั้งแต่เช้าเลยนะเอี่ยวสุรชัยไปถึง8โมงอ่ะเนาะไปในนามของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ช่วยประสานงานด้วยนะครับไปเป็นพิธีกรเชื่อมโยงให้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปตั้งแต่ดอยม่อนล้านนะครับที่อำเภอพร้าวนะวันนี้ก็ตามไปที่อำเภอสันกำแพงด้วยนะครับที่โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ปูคาเนี่ยนะครับทางด้านนายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการสำนักงานกปร.ครับพร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.เนี่ยนะครับก็นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการสื่อมวลชนสัญจรนะครับสืบสานพระราชดำริประจำปี2569นะครับมาดูผลสำเร็จและการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอสันกำแพงก็มีนายอำเภอครับท่านคเนศคำนนท์นะครับนายอำเภอสันกำแพงพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำนะครับก็ร่วมให้การต้อนรับนะครับมีการอธิบายมีการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆดีเลยนะครับท่านผู้ฟังครับโดยท่านนายอำเภอก็กล่าวต้อนรับนะคณะสื่อมวลชนที่ได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เล่าว่าพื้นที่ตำบลแม่ปูคาเนี่ยอดีตเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักเหมือนกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการก็ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปูคาเหนือหมู่ที่5ตำบลแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงนะครับดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทานนะครับแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2565ก็สามารถที่จะส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรบ้านแม่ปูคาแล้วก็บริเวณโดยรอบแถวๆนั้นเนี่ยนะครับประมาณ725ไร่นะครับและนอกจากนี้นะยังมีศักยภาพที่ขยายพื้นที่รับประโยชน์ในตำบลแม่ปูคาตำบลสันกำแพงรวมประมาณกว่า 2,000 ไร่เลยนะครับช่วยให้พี่น้องประชาชนมีน้ำในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคณะสื่อมวลชนก็ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมต้นน้ำแล้วก็กลางน้ำทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างเกื้อกูลการสาธิตการเพาะเห็ดบริเวณโคนต้นยางนานะครับแล้วก็การสร้างฝายชะลอน้ำตลอดจนการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์มีสัตว์น้ำด้วยมีไก่ด้วยเงี้ยมีกบด้วยสารพัดเลยนะครับก็ไปเยี่ยมสวนของลุงสอนนะครับหรือว่านายอินสอนวงคำตัวแทนเกษตรกรบ้านแม่ปูคาครับโอ้ใช้พื้นที่แถวๆสวนแถวๆบ้านเนี่ย2ไร่นะครับเป็นศูนย์รวมเกษตรกรในการทำเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีทั้งเลี้ยงไก่แบบปล่อยมีการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะแล้วก็มีการเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงปลาสร้างรายได้หมุนเวียนเป็นอย่างดีนะครับลุงสอนเนี่ยนะครับก็ให้ภรรยาของตัวเองเนี่ยนะนำผลผลิตทั้งกบทั้งไข่ทั้งปลานะครับพืชผักต่างๆก็ไปปรุงอาหารขายอีกนะครับเพิ่มมูลค่าได้อีกเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนนะครับส่วนในช่วงบ่ายทางคณะสื่อมวลชนเขาก็เดินทางไปโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออนหมู่ที่8ตำบลห้วยทรายนะครับซึ่งไปดูเรื่องของ
ป่าชุมชนนะครับการนำเชื้อเห็ดไปอยู่โคลนต้นยางนานะครับแล้วก็ไปดูการทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นนะสารพัดเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมาเล่าสู่กันฟังเนาะครึ่งวันเช้าเอี่ยวสุรชัยไปอยู่จุดนั้นกับน้องๆทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับและช่วงบ่ายก็มาประชุมเกี่ยวกับการรับมืออุทกภัยต่างๆนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่อยกลับมาเล่านะเดี๋ยวเล่ายาวเกินไปเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังเพลงนะครับช่วงนี้ให้ฟังเพลงเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับยังคงจัดรายการเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่สถานการณ์ใดนะครับก็ต้องทำหน้าที่นะต้องมีรายการออกทางวิทยุให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับใครจะส่งกระแสจิตนะครับมาอวยพรวันเกิดให้เอี่ยวสุรชัยก็น้อมรับไว้ทุกเสียงเลยนะครับวันนี้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเอี่ยวสุรชัยนะครับไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่นะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับแต่ยังคงมุ่งมั่นทำงานนะครับยังคงตั้งใจเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทางหน้าปัดวิทยุกันอยู่เนาะแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงนะครับก็อาศัยในช่วงเวลาของการพักผ่อนของตัวเองนะครับก็บอกเล่าข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆสู่ท่านผู้ฟังนะครับจัดรายการทีวีก็ยังจัดอยู่นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์สปะเรื่องเมืองเหนือนะครับอย่างที่บอกว่าแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่ว่าเรามีโอกาสเรามีศักยภาพเราก็ทำกันไปนะครับสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับตัวเองก็ได้ประโยชน์ได้รู้ข่าวรู้สารอะไรต่างๆเนี่ยนะที่นำมาพูดนำมาเล่าในรายการวิทยุเนี่ยนะครับเล่าต่อนะครับช่วงเช้าเนี่ยไปที่สันกำแพงนะส่วนในช่วงบ่ายนะครับทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้ามานะครับมาที่สำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่นะครับเพราะว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มปี2569ครับก็มีการจัดประชุมศูนย์บัญชาการนะครับร่วมกับการประชุมในส่วนกลางนะครับที่ส่วนกลางเนี่ยมีท่านมท.3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับเราก็นั่งรับฟังข้อมูลต่างๆที่รัฐมนตรีที่อธิบดีที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเนี่ยถ่ายทอดมานะครับหลังจากนั้นท่านศิวกรบัวป้องนะครับซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่พูดคุยนำเสนอผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดท่านปภ.เชียงใหม่ก็ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้วก็เน้นย้ำไปถึงอำเภอต่างๆด้วยนะครับที่อยู่ในความเสี่ยงนะที่อาจจะมีฝนตกหนักนะครับมีแผนรับมือกันอย่างไรนะก็มาบอกมาเล่ากันนะครับมาย้ำความมั่นใจว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับมุ่งมั่นที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะหน้าฝนนี้ก็จะมีฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นที่วิตกกังวลนะครับอย่างที่เอี่ยวสุรชัยได้บอกเล่าพยากรณ์อากาศตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยที่บอกเล่า7วันข้างหน้าเนี่ยฝนจะเพิ่มมากขึ้นนู่นแหละวันที่30 31สิงหาคมนู่นแหละนะครับก็ต้องเฝ้าติดตามกันแต่อย่างไรก็ตามครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรามีการขุดลอกนะครับแล้วก็มีแผนเผชิญเหตุต่างๆก็ขอให้ไม่เกิดภัยร้ายใดๆก็แล้วกันเนาะมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ทางด้านมูลนิธิ Watchdog ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเตรียมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่เพื่อคนรักสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็ชูเมืองเชียงใหม่เป็นมิตรต่อสัตว์ดันเชียงใหม่สู่จุดหมายของคนรักสัตว์นะครับจริงๆแล้วเขาจะจัดปีหน้านะครับช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับวันก่อนก็ได้ขึ้นมาเยี่ยมหาที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เล่าในรายการวิทยุไปบางส่วนแล้วนะครับวันนี้นะครับทางคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ Watchdog Thailandเนี่ยนะครับเขาได้เข้าขอพบท่านรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์นะครับแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็มาบอกมาเล่าถึงการจัดเทศกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่เพื่อคนรักสัตว์นะครับ29-31มกราคม2570นะครับที่บริเวณสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละนะครับ
เหมาะอย่างยิ่งนะครับจัดที่นั่นเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งแล้วช่วงนั้นอากาศก็คงจะดีๆนะครับช่วงเดือนมกราคมนะเอี่ยวสุรชัยเคยเรียนไปทางมูลนิธินะครับก็บอกว่าทางสมาคมโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็อยากจะเชิญชวนให้จัดกิจกรรมในช่วงโลนะครับโลซีซั่นเนี่ยนะเพราะว่าเชียงใหม่ช่วงนั้นเป็นหน้าไฮโอ้ยคนก็เต็มบ้านเต็มเมืองโรงแรมที่พักต่างๆเต็มอยู่แล้วนะครับนะถ้ากระจายได้กระจายจัดในช่วงที่เป็นช่วงโลนะครับแต่ยังคงน่าเที่ยวเนี่ยก็จะเหมาะสมนะครับท่านก็บอกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยก็เป็นห่วงหมาแมวเนาะที่จะมาจัดงานมาร่วมงานเนี่ยนะครับนะครับก็ได้พูดคุยกันไปในวันก่อนนะครับวันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้สื่อข่าวนะครับไปทำข่าวแล้วก็จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่กันต่อไปนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วเวลาผ่านไปเร็วๆนะครับเอาเล่าสั้นๆยังมีอีกหลายเรื่องนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านรองศิวัฒมิกานนท์ครับก็ไปเป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์61ประจำปี2569นะครับที่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็มีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าร่วมในพิธีนะครับก็มีการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับกล่าวให้นักเรียนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานน้อมนำพระราชดำริพระบรมราโชวาทไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ประพฤติตนเป็นคนดีจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับสำนักงานประกันสังคมครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็แนะนำให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้เตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่หรือว่าบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐนะครับนะเพื่อที่จะเชิญชวนให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายน2569นี้นะครับท่านผู้ฟังครับนะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะครับก็จะได้ไปเลือกบอร์ดผู้ประกันตนนะครับนะเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขนะครับใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้นะครับเตรียมตัวกันไว้นะจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการดูดซับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2569/70 นะครับเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดผู้รวบรวมผลผลิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นจุดรับซื้อแก่ผู้รับซื้อนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะจุดรับซื้อเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามอัตราที่ตกลงไว้กับผู้ซื้อนอกพื้นที่เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง25กันยายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0531126569นะครับ0531126569ในวันและเวลาราชการนะครับวันนี้เอี่ยวสุรชัยจัดรายการวิทยุในรถยนต์นะครับเวลาหมดลงแล้วครับวันพรุ่งนี้3ทุ่มค่อยกลับมาติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้หวังว่าเสียงน่าจะชัดใสกว่านี้นะจัดในรถยนต์เสียงมันดูทึบๆยังไงบอกไม่ถูกนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะครับเอี่ยวสุรชัยขอตัวไปพักผ่อนก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีพร้อมเปิดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
6: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่และเข้าถึงประชาชนในทุกแห่งโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสอบต.จึงจัดระบบการช่วยเหลือในรูปแบบ case management หรือการดูแลเป็นรายกรณีตั้งแต่เกิดเหตุโดยทีมผู้บริหารจะร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายให้ข้อมูลสิทธิ์และเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดขั้นตอนและให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นขาดสถานที่ทำงานหรือยานพาหนะในการลงพื้นที่สอบต.จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากงบฉุกเฉินตามความเหมาะสมทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนสอบต.1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหากพบปัญหาหรือการช่วยเหลือเยียวยายังไม่ครอบคลุมย้ำว่าสอบต.มีการกำหนดกรอบเวลาและมาตรฐานการทำงานอย่างชัดเจนพร้อมเปิดให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผ่านแคชบอร์ดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมยกระดับสิทธิแรงงานรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมภายใต้กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO พื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานค่าจ้างที่เป็นธรรมและการคุ้มครองทางสังคมให้สอดรับกับรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่โดยมีกำหนดลงนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งสอดรับกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครวันที่23-28สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันแนวคิดที่มุ่งยกระดับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานโลกอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า2ล้านคนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 2,900,000 คนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและคิดเป็นร้อยละ 144.6 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเยือนเกาหลีใต้มากที่สุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 777,000 คนรองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นราว 330,000 คนไต้หวัน 261,000 คนสหรัฐ 150,000 คนและฮ่องกง 76,000 คนตามลำดับทั้งนี้เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 12,800,000 คนในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ทางการเกาหลีใต้ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว22ล้านถึง23ล้านคนในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนะคะสำหรับเพลงที่เราจะฟังกันในคืนนี้ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2497เป็นเพลงลำดับที่19ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love in Spring ส่วนคำร้องภาษาไทยท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายให้ชื่อลมหนาวนะคะจากนั้นก็พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนลุมพินีค่ะแต่คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่19เกิดขึ้นในปี2497คือเพลงพระราชนิพนธ์ Love in Spring หรือลมหนาวเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงผลงานการแต่งทำนองให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้เราก็จะเน้นไปที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธนะคะท่านแรกคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงของท่านจักรนั้นคุณเพ็ญศรีขับร้องอยู่ 2-3 เพลงฟังเพลงรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะต่อได้ผลงานทำนองโดยครูเวศคำร้องโดยคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะเพลงเมื่อเธอกลับมาและเพลงชะอ้อนรักเป็นเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ชุดแรกโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็นเพลงคู่ค่ะเริ่มต้นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงร่วมกันในปี2494เพลงที่สองกำพร้าคู่เป็นเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงเพลงที่สามคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติกับเพลงเงาแห่งความหลังเพลงนี้ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองนะคะและคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะ

นั่นคือเพลงคู่นะคะที่ผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริของครูเวศสุนทรจามรและของครูสิริยงยุทธคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์เหมือนกันคือเพลงชมนางบันทึกเสียงเมื่อปี2493นะคะเพลงแม่งามเป็นเพลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องโดยครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองคำร้องโดยครูประภัยเพลงผสมส่วนของคุณสิริยงยุทธดิฉันยังไม่เห็นนะคะก็เลยจะฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและคุณเลิศขับร้องก็คือบุญไม่ถึง3เพลงค่ะ

มาถึงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติถึงแม้จะเป็นนักร้องที่เข้ามาภายหลังแต่ก็ยังมีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจากทรงแต่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพลงที่ท่านตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองขับร้องโดยเฉพาะคือเพลงขยี้ใจบันทึกเสียงเมื่อปี2504ค่ะสำหรับผลงานของครูเวศและครูแก้วที่คุณรวงทองขับร้องก็คือรักเธอคนเดียวส่วนของครูสิริยงยุทธดิฉันก็ยังไม่เห็นที่คุณรวงทองขับร้องเราก็จะฟังที่คุณสมศักดิ์และครูธนิตร่วมกันแต่งให้คุณรวงทองบันทึกเสียงก็คือเป็นสาวคราวเดียวเริ่มด้วยขยี้ใจ

กือบจะลืมนะคะคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะดิฉันไม่เห็นที่ขับร้องเพลงผลงานนิพนธ์ของท่านจักรนะคะแต่สำหรับของครูเวทก็มีเพลงหาดแสนสุขซึ่งคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องเป็นเพลงแรกเลยอีกเพลงหนึ่งผลงานของครูสริยงยุทธที่คุณสุปนีขับร้องก็คือดื่มน้ำรักและครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องฟังคุณสุปนีภุกสมบุญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

สนามข้างนอก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แปะเจี๊ย
4: ป้ายโต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทย
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือ CSG มีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรือตำบลที่จอดเรือและกำหนดการโดยละเอียดกองทัพเรือขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตถาวรโรงงานผลิตเม็ดโฟมซอยกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซาก
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมในทุกฐานความผิดกับบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดผู้ผลิตเม็ดโฟม EPSภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซากภายในพื้นที่โรงงานร้างซอยกิ่งแก้ว21ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการที่ผู้ประกอบการหละหลวมปล่อยให้บุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาตัดเศษโลหะ จนเกิดประกายไฟติดเชื้อเพลิงตกค้างสร้างความตื่นตระหนกและเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาออกคำสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถาวรเนื่องจากผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งเพื่อเป็นการตัดสิทธิการประกอบกิจการและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่มิให้เกิดเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซ้ำรอยอีกในอนาคตปฏิพลสทัพพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568พบเครือข่ายนายหน้ารับเงินแลกช่วยสอบผ่านมีผู้เข้าข่ายไต่สวน 6,012 รายนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยพบเบาะแสเครือข่ายนายหน้าประกาศรับผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านรวมถึงพบผู้สมัครบางรายมีผลคะแนนสูงผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานอื่นปปช.ยังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอดคล้องกับคะแนนที่ประกาศไว้ล่วงหน้าจึงเข้าตรวจค้นบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดและได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษคำตอบประมาณ 800,000 แผ่นเพื่อหาจำนวนและลักษณะการแก้ไขคะแนนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันและจะตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาดคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยมีผู้ที่อยู่ในข่ายการไต่สวนประมาณ 6,012 รายขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการไต่สวนผู้ที่มีหลักฐานพาดพิงโดยไม่ละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนขับร้องหมู่นะคะแผ่นดินไทย

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทรอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เพลงเดินคุณประภัยกาญจนโพคินขับร้องนำ

พลงเดินโดยคุณประภัยกาญจนภูกินขับร้องนำจากละครเรื่องนั่นเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจบแล้วนะคะฟังเพลงมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยมนรักในสายลมคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498ค่ะผลงานของร้อยแก้วรักไทย

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือมนรักเรียกหาและมนรักในสายลมชุดต่อไปจะเริ่มด้วยพ้อเพลงนี้คุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเป็นผลงานของวราวรเวทค่ะเพลงที่สองพ้อรักโดยคุณชลีช่วงวิทย์ ส.สุวรรณทัตเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสนธยารมและเพลงที่สามพ้อลมคุณศรีสุดาเริงใจและคุณนิทัศน์ละอองศรีขับร้องคู่กันเป็นผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะรักอยู่ที่ไหนเป็นเพลงที่คุณบุญช่วยกมลวาทินแต่งไว้นะคะต่อด้วยคืนคำรักโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงนี้คุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝันกลางฤดูฝนโดยคุณดาวใจไพจิตค่ะเพลงนี้ก็เป็นผลงานของคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน

ที่จบไปนั้นคือรักอยู่ที่ไหนคืนคำรักและฝันกลางฤดูฝนต่อไปจะเริ่มได้เสียงคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติค่ะก่อนนั้นบัดนี้ต่อด้วยคุณสเกนสุทธิวงศ์ดีกันเถอะนะและเสียงของคุณบุษยาในเพลงยาพิษในวาจาทั้ง3เพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์

ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะฟังเพลงหงกับกาคุณภูศรีเจริญพงษ์และคุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะเป็นผลงานของสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมธารรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องดาวเรืองปี2499ค่ะผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติและสุดแสนพิศวาสคุณชลินนันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องที่แผ่นเสียงเขียนว่าผลงานของนาวาอากาศตรีโพสารติกุลและคุณใจสุวรรณทัตเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสื่อสารฝาและต่อยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสัก5นาทีท่านผู้ฟังแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของธรรมะสมาธิ5ประการกระบวนการที่เมื่อเราหลังจากตั้งสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาตั้งสติกันซะก่อนใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี้เป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายก็ไม่ได้แต่ว่าต้องตั้งเจตนาว่าฉันจะหายใจนะเหมือนกับว่าฉันจะเดินไปตรงนั้นจะหยิบของตรงนี้ไม่ได้เป็นการหายใจเนี่ยเป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายเหมือนการย่อยอาหารเหมือนอีกหลายๆอย่างในร่างกายของเราที่มันจะมีความอัตโนมัติอย่างนี้ในความที่มันเป็นอัตโนมัติอย่างเนี้ยทำให้บางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่คราวนี้เราจะมาใส่ใจดูมันเหมือนกระพริบตานี่นะกระพริบตานี่เป็นอัตโนมัติเราจะใส่ใจว่าเออฉันจะกระพริบตรงนี้ฉันจะทำนี้ก็ได้หายใจนี่ก็เหมือนกันเป็นกระบวนการการอัตโนมัติแต่บางทีเราก็เอาใจบังคับได้ว่ามันต้องหายใจแรงหายใจค่อยหายใจช้าหายใจเร็วบางทีเรามีส่วนที่จะบังคับได้ในที่นี้ให้เรามาตั้งสังเกตดูตั้งการสังเกตไว้ที่ลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาวให้จี๋หรือให้ห่างให้ร้อนหรือให้เย็นให้หายใจยังเป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่ให้มาสังเกตดูลมยังไงคือการสังเกตดูลมคือดูที่จุดสัมผัสนั่นเองทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังหรือว่าเกรงระหว่างคิ้วแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายๆไม่ต้องบังคับลมด้วยนอกจากไม่ต้องบังคับลมแล้วยังไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นโอ้ยไม่ต้องบังคับบังคับความคิดก็ปวดหัวบังคับกายเกรงหลังตรงนั้นตรงนี้ก็ปวดกายตรงนั้นแต่แค่สังเกตเฉยๆสังเกตดูจ้องดูคำว่าสังเกตดูจ้องดูเพ่งดูไม่ได้บังคับแต่มีการจ่อให้จิตของเรามาจดจ่อสังเกตอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวคือบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งการสังเกตไว้ณที่ตำแหน่งนั้นตั้งการสังเกตดูเข้าดูออกสังเกตอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องตามลมแล้วการที่จิตมาระลึกถึงลมได้นี้นั้นเรียกว่าสติจิตไม่ใช่สติจิตไม่ใช่ลมอยู่แล้วถูกไหมคนละอย่างกันเป็นนามกับเป็นรูปสติก็ไม่ใช่ลมลมก็ไม่ใช่สติลมก็เป็นลมลมเป็นส่วนของกายสามอย่างนี้บางทีมันแยกกันลมไม่ใช่ก็หายใจไปจิตบางทีก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นสติบางทีก็ไม่หายไม่มีมาหรือใช้วิธีการอื่นมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ในที่นี้ให้จิตสติและลมอยู่ด้วยกันจิตมาระลึกถึงลมสติอยู่ตรงนั้นจิตไม่ระลึกถึงลมสติไม่อยู่จิตก็ไม่ได้อยู่กับลมแต่พอจิตมันอยู่กับลมเมื่อไหร่อ้าวสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันทันทีจิตสติและลมก็อยู่ด้วยกันทันทีจิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้คือสติสติก็อยู่กับจิตสติก็อยู่กับลมจิตก็อยู่กับสติจิตก็อยู่กับลมลมหายใจนั้นก็มีสติลมหายใจนั้นก็มีจิตอยู่ด้วยกันเหมือนเก้าอี้สามขาเนี่ยนะมันจะตั้งอยู่ได้แต่สองขามันตั้งอยู่ยากมันจะล้มได้ง่ายสามขาตั้งอยู่ได้มั่นคงได้พอเราจิตให้มีความตั้งอยู่กับลมหายใจแล้วดูฟังมีสิ่งใดๆมากระทบไม่ว่าจะเสียงของข้าพเจ้าเสียงจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆค
ความคิดของท่านผู้ฟังเองที่อยู่ในหัวเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างมันผ่านมานี่เราไม่ต้องบังคับนะว่ามันจะมาหรือจะไม่มาจะคิดหรือจะไม่คิดแต่ว่าเราไม่ลืมลมสังเกตอยู่กับลมเฉยๆไม่ลืมไปตามสิ่งข้างนอกเหล่านั้นคือไม่เผลอนั่นเองไม่เผลอไปตามความคิดไม่เผลอไปตามเสียงเพราะเวลาที่เราจดจ่ออยู่กับลมมีสติอยู่กับลมเนี่ยความเพลินจะอ่อนกำลังลงทันทีความที่จิตเรามันจะเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นมันจะมีแนวโน้มในการที่ลดลงเพลินน้อยลงแต่ไม่ใช่มันจะไม่ไปนะแต่มันมีกำลังมากแต่เจ้าความคิดนั้นเรื่องที่กังวลนั้นเสียงนั้นมีพลังมากบางทีมันก็เผลอได้เหมือนกันเพราะสติยังมีกำลังน้อยเราจะให้สติของเรามีกำลังมากขึ้นได้จดจ่อเข้าไปตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่ตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังเหมือนกันนะแต่ความคิดความฟุ้งซ่านอารมณ์เหล่านั้นก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงได้ให้ลมฟังรักษาสตินี้ตั้งไว้ให้ดีรักษาสติที่เราดูจากลมหายใจนี้เอาไว้ให้ดีสติที่เราตั้งไว้นี้จะทำเป็นผลให้เกิดสมาธิต่อไปได้เอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวกับการทำจิตให้สงบนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีความต่อเนื่องกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทตุวันพุธในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวข้อแม่บทธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้ตื่นเข้าใจได้ง่ายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นระวังก็เรียกว่าเป็นแม่บทบทแห่งธรรมนั่นเองที่แจกแจงไว้เป็นข้อบ้างแจกแจงไว้ให้เห็นตัวอย่างของการนำไปใช้งานบ้างเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้เราจะนำหัวข้อธรรมะเหล่านั้นมาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแจกแจงออกให้แตกฉานแต่จะทำอย่างนั้นได้จิตต้องเป็นสมาธิจึงฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้เป็นสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็จึงมาทำความเข้าใจในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นนี่คือช่วงของใต้ร่มพุทธบทมันเป็นอย่างนี้หัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือการที่จิตจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเวลาที่เราฝึกสมาธิด้วยการตั้งสติขึ้นไม่ว่าอย่างเช่นวันนี้เราฝึกการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือวันอื่นๆบางทีข้าพเจ้าก็พาให้ท่านผู้ฟังฝึกทำในเรื่องของการเจริญพุทธานุสติบ้างบางทีก็เจริญพรหมวิหารสี่บ้างบางทีก็เจริญกายคตาสติบ้างบางทีก็มาเรื่องจาคานุสติสีลานุสติอนุสติแบบต่างๆเป็นเหตุให้เกิดผลคือจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วสามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่างการทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องธรรมะนี่ก็อย่างหนึ่งยังรวมถึงการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญว่าเราจะตัดสินใจไปในทางไหนถึงจะดีหรือว่าคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตก็ยังได้หรือสูงสุดเลยก็คือมาละกิเลสละอาสวะทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเพื่อความหลุดพ้นไปใช้ได้หลายอย่างหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือพูดถึงว่าจิตเราจะมาเป็นสมาธิเนี่ยเราตั้งสติขึ้นเนี่ยกระบวนการการทำงานตรงเนี้ยมันมาเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเราไม่ได้แจกแจงออกบางทีท่านผู้ฟังดูลมปุ๊บจิตเป็นสมาธิบางคนก็ทำได้เลยบางคนก็ยังไม่ได้กว่าที่ว่าจิตฉันจะเป็นสมาธิได้มันผ่านกระบวนการ
ขั้นตอนอย่างไรบ้างในวันนี้จะมาพูดถึงกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายๆที่เลยไม่ว่าจะในพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ในอังคุตรนิกายทีฆนิกายมัชฌิมนิกายมีหมดเลยในพระอภิธรรมปิฎกก็ยังพูดถึงด้วยในลำดับขั้นเพราะว่าอภิธรรมนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลตัวตนใครของใครและอยู่ที่ไหนอะไรไงไม่ได้พูดถึงอ่ะพูดถึงหัวข้อธรรมะตรงนี้ชัดๆเท่านั้นในทุกปิฎกมีเรื่องนี้ลำดับขั้นตรงนี้หมดเลยหัวข้อก่อนท่านผู้ฟังคือพอเราตั้งสติขึ้นใช่ไหมจิตเรามันคิดนั่นนี่โน่นบางทีฟุ้งซ่านบ้างง่วงนอนบ้างอะไรต่างๆบ้างตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นทำไมอ่ะโอ้มันก็จะได้ระงับนิวรณ์จิตเป็นสมาธิไงเออจะทำไงนะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละท่านฟังปราโมทย์ก่อนเลยเมื่อเราตั้งสติขึ้นแล้วนิวรณ์ต่างๆอยู่ใช่ไหมเราตั้งขึ้นปุ๊บภูมินิวรณ์ต่างๆจะระงับไปเบาบางไปจางคลายลงไปการจางคลายไประงับไปเบาบางไปของพวกนิวรณ์ต่างๆนิวรณ์คืออะไรท่านเอานิวรณ์คือเครื่องกั้นไงเครื่องขวางเครื่องกั้นจากจุดที่เราดูลมหายใจบ้างจากจุดที่เรามานึกพุทโธบ้างจากจุดที่เราตั้งสติไว้พิจารณากายแล้วจิตมันจะไปเป็นสมาธินะจากจุดที่เราจะฉันอยากจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดนะไปจนถึงสมาธิให้เกิดขึ้นนะตรงเนี้ยนิวรณ์มันขวางเอาไว้นิวรณ์คือเครื่องขวางเครื่องข้องให้เราไปไม่ถึงเอาทำยังไงใช้สติอย่างที่ว่าพอใช้สติแล้วแล้วจิตไปไงนะขั้นแรกจะเกิดปราโมทย์พอมีปราโมทย์แล้วจะมีปีติพอมีปีติแล้วจะมีปัสสัทธิคือความสงบระงับพอมีปัสสัทธิแล้วจะมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะเกิดสมาธินั่นเอง1 2 3 4 5โอเคนะจากจุดที่สติไปเป็นสมาธิจะผ่าน5ขั้นตอนนี้เรามาดูไปในรายละเอียดกันท่านผู้ฟังวันนี้สติตั้งไว้ในขณะที่อะไรซึมเศร้าง่วงนอนคิดฟุ้งซ่านปวดเมื่อยบ้าบอนั่นนี่โน่นไม่เป็นนั่นจะทำอะไรโอ้อุปสรรคทุกอย่างเครื่องขวางเครื่องข้องเกิดขึ้นแล้วถ้าเราตั้งสติขึ้นไว้สตินี่ก็คือจะตรงข้ามกับเพลินท่านผู้ฟังถ้าเพลินก็คือไม่มีสติเพลินไปตามความฟุ้งซ่านเพลินไปตามความง่วงเพลินไปตามความเบื่อเพลินไปตามความหิวเพลินไปตามความขี้เกียจเพลินไปสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีพลังยิ่งเพลินไปในเรื่องใดมากเท่าไหร่เรื่องนั้นยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นเราจะไม่เพลินไปทำไงเครื่องมือพระพุทธเจ้าไว้นั่นคือตั้งสติพอตั้งสติแล้วมันไม่ใช่หายเลยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่บอกพวะโอ้โหจิตฉันพอปั๊บขึ้นแล้วก็วุบวับลงทุกอย่างแจ่มใสแจ่มมาให้ไม่ๆสติคือแค่ไม่เพลินไปเท่านั้นเองไม่เพลินไปไม่เพลินไปตามความง่วงอย่างที่ว่าไม่เพลินไปตามความฟุ้งซ่านอย่างที่ว่ามีอยู่กลัวก็ยังมีอยู่ง่วงก็ยังมีอยู่อยู่นั่นแหละแต่มีสตินะรู้ว่ามันมีอยู่เพลินไปกับสิ่งที่เป็นอกุศลยังมีอยู่แตกต่างกันอย่างมากกับการที่อกุศลยังมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่เพลินไปใครไม่เพลินนี่คือมีสติต่างกันยังไงท่านก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันยังโกรธอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมยังง่วงอยู่เหมือนเดิมยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมยังเซ็งยังซึมเศร้าอยู่เหมือนเดิมต่างกันตรงที่ว่าพลังของสิ่งนั้นมันจะเริ่มลดลงพลังของความง่วงพลังของความฟุ้งซ่านพลังของความซึมเศร้าพลังของเรื่องความคิดไปในทางกามพอเราตั้งสติว่าเอ้ยมันมีอยู่นะนี่นะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนี่นะแค่นี้แหละท่านฟังเรามีสติแล้วใช่ไหมไอ้สิ่งอกุศลเหล่านี้มันมีอยู่ในใจเราอะไรเงี้ยมีอยู่นะกับการที่เราเพลินไปนะเพลินไปนี่คือเราแบบเต็มที่เลยไงอยู่ไปในนั้นเลย
จิตเราไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังแต่พอเราหยุดกึกนิดหนึ่งสังเกตดูเฉยมันมีอยู่นะสิ่งนี้ในใจเราเนี่ยแค่นี้แหละท่านผู้ฟังพลังของมันจะเริ่มลดลงทำไมเราก็เราไม่ตรีตรึกไปตามสิ่งนั้นจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก่อนกำลังถูกไหมพอเราตั้งสติขึ้นปุ๊บสิ่งนั้นมันก็เริ่มอ่อนกำลังแต่มันยังไม่หมดไปมันยังอยู่สิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆเหล่านั้นยังอยู่ยังไม่หมดไปแต่เอนโทรฟีของมันลดลงพลังในการที่มันจะคืบคลานต่อไปพัฒนาต่อไปมันเริ่มลดลงจากการที่แค่ว่าเราตั้งสติขึ้นพอเราตั้งสติขึ้นภูมิกระบวนการตรงนี้จะเริ่มเกิดขึ้นทันทีกระบวนการการที่จะหยุดสิ่งต่างๆที่เป็นอกุศลธรรมแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นกระบวนการที่เครื่องขวางเครื่องคล้องจะต้องถูกงัดออกไปจะต้องถูกกำจัดออกไปแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิจะเริ่มเกิดขึ้นทันที5ขั้นตอนท่านผู้ฟังข้อที่1หลังจากเราเริ่มตั้งสติขึ้นแล้วหัวข้อข้าพเจ้าเปิดไว้จะมีปราโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิใช่ไหมทำงานยังไงพอเราเริ่มตั้งสติขึ้นปึ้งเอ้ยไอ้นี่มันไม่ดีนี่นะไอ้เจ้าความฟุ้งซ่านความง่วงซึมความขี้เกียจความซึมเศร้าการโทษสังคมสิ่งแวดล้อมอื่นๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ไอ้พวกนี้ความคิดแบบเนี้ยมันไม่ดีนี่นากูรู้ได้ไงผมก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยเออก็จะรู้ว่ามันดีมันก็ทำไปเลยใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะดีหรือไม่ดีอันไหนมันเปลี่ยนไปเราก็พาไปล่ะเขาดึงไปไหนเราก็ไปล่ะเขาว่าไงเราก็ว่าตามล่ะแต่พอเราเริ่มตั้งสติขึ้นว่าเออมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วนะเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีนะความที่เราเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีเนี่ยยังละไม่ได้เลยนี่ยังง่วงอยู่นะยังฟุ้งซ่านอยู่เลยนะไอ้ความเข้าใจนี้มันเป็นโยนิโสมนสิการนะตั้มหวังเป็นการไตร่ตรองโดยแยบคายแยบคายสิเพราะเราแยกแยะได้ว่าอะไรมันเป็นกุศลอะไรมันเป็นอกุศลคือข้าพเจ้าพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะเพราะว่าถ้าสำหรับคนที่จะมองฉาบฉวยผิวเผินเนี่ยก็จะเข้าใจว่าสุขเวทนามันก็ดีสิแม้แต่ว่าถ้าสุขเวทนาแล้วมันเกิดจากสิ่งที่เป็นกามอ่ะฉันนอนทั้งวันขี้เกียจทั้งวันแล้วมันก็มีความสุขดีมันไม่ดีนะมันเป็นอกุศลหรือเราจะมองว่าการทำความเพียรโอ้โหร่างกายได้รับความลำบากความทุกข์ว่าเป็นทุกขเวทนามันก็ไม่ดีสิผมจะไม่ดีได้ไงการทำความเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นกุศลต่อให้ลำบากมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าดีหรือไม่ดีมันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นเวทนาสุขหรือทุกข์ข้าพเจ้าพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดนั้นแต่จะมาใช้คำพูดว่ากุศลหรืออกุศลเราแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลความรู้ความเข้าใจการแยกแยะตรงนี้ได้นี่เป็นโยนิโสมนสิการแล้วทันทีอยู่ในจิตของเรามันก็เกิดจากตรงไหนนะสติเราตั้งขึ้นไงพอสติเราตั้งขึ้นเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในช่องทางใจสังเกตแล้วขั้นตอนแรกโยนิโสมนสิการเกิดแล้วพอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นมันจะมีความปราโมทย์ตามมาปราโมทย์คืออะไรท่านผู้ฟังคือความชื่นบานการร่าเริงแจ่มใสความที่จิตมันจะแบบเริ่มที่จะมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างเหมือนเป็นจุดขาวน้อยๆบนกระดาษสีดำทั้งหมดหรือถ้าเสื้อสีขาวมีจุดแดงๆนิดหนึ่งเนี่ยโอ้เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมหรือถ้าเสื้อผ้าสีดำแล้วมีจุดขาวๆนิดหนึ่งเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันนะถ้าจิตเราเศร้าหมองอะไรไปหมดทุกอย่างเลยกลุ่มใจเครียดพอตั้งสติขึ้นใช่ไหมเครียดเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ละเรื่องอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยตั้งสติขึ้นก่อนใช่ไหมเฮ้ยความเครียดนี่มันไม่ดีนะแค่นี้แหละท่านผู้ฟังเราเริ่มรู้ว่าไอ้ความเครียดนี่มันไม่ดีนะปราโมทย์น้อยหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ไงท่านเอ้าก็เพราะว่าพอกำลังของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงไงกำลังของสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงจากอะไรนะ
สติที่เราตั้งขึ้นเนี่ยละเราเห็นโทษของมันนะเป็นโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะกำลังมันลดลงทันทีกำลังมันลดลงเนี่ยถ้าเราจะเห็นมันก็เห็นแต่ดำๆไปหมดมันก็เยอะไปหมดใช่ไหมล่ะเพราะมันมีอำนาจอยู่ใช่ป่ะไอ้ความดีมันเกิดตรงไหนนิดนึงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังนิดนึงตรงสติที่เราตั้งขึ้นปึ้งปราโมทย์จะเกิดขึ้นน้อยหนึ่งทันทีจะมีช่องที่ให้จิตอย่างน้อยมีที่พึ่งได้มีที่อยู่ได้มีที่จับได้เป็นที่เกาะได้ตรงนี้เอ้ยมันยังมีทางออกอื่นนะตรงนี้แหละความชื่นบานร่าเริงความสดใสที่มันจะเริ่มแย้มออกมามันจะเกิดจากตรงนี้สติแล้วเป็นโยนิโสมนสิการแล้วจึงจะเกิดปราโมทย์ขึ้นปราโมทย์ในที่นี้คือจุดเล็กๆที่จะเริ่มพัฒนาต่อให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นถ้าสมาธิมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้สมาธิที่มีพลังอำนาจมากจะเกิดจากปราโมทย์น้อยๆตรงนี้แหละที่เราแค่ตั้งสติขึ้นตรงนี้แหละนี่คือขั้นที่หนึ่งจริงๆถ้าเราจะนับมันก็หลังจากโยนิโสมนสิการใช่ไหมก็ถ้าโยนนับโยนิโสมนสิการเป็นหนึ่งไงปราโมทย์หนึ่งก็เป็นสองแหละหรือถ้านับสติเป็นหนึ่งปราโมทย์นี่ก็เป็นสามถูกไหมแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้านับหนึ่งเพราะอะไรนะบ้างเพราะว่ามันเป็นปราโมทย์ชนิดที่ไม่เหมือนกับปราโมทย์คือถ้าเรามีสติมีการทำในใจโดยแยบคายแล้วบางทีมันจะเกิดปราโมทย์อีกแบบหนึ่งได้ท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามอยู่สมมติว่าถ้าเรานึกว่าเราจะไปซื้อหวยอย่างนี้นะฮะสมมตินั่นนี่คือเหตุการณ์สมมติเราจะไปซื้อหวยแล้วฉันก็ซื้อหวยแล้วด้วยบางคนก็จะหวยกับลอตเตอรี่มันก็เหมือนกันแต่บางคนบอกไม่เหมือนกันนะลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่หวยก็หวยหวยบนดินหวยใต้ดินเอามีเยอะเอาทีนี้ฉันจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเรียงเบอร์แล้วกันนะซื้อมาเสร็จแล้วคราวนี้ฝันหวานเลยท่านฟังฝันเลยว่าโอ้โหจะฉันได้เต็มๆใช่ไหมถูกรางวัลที่หนึ่งนะแล้วฉันก็จะเอาให้คนนี้เท่านี้แล้วก็เก็บไว้เท่านี้แล้วก็ซื้อสิ่งนี้เท่านี้แล้วก็จะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นความคิดตรงนี้มันก็เป็นการคิดเหมือนกันนะจะว่าแล้วมันเป็นการมนสิการเป็นการคิดถูกป่ะคุณตั้งสติอะสติระลึกถึงการที่ฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็คิดต่อไปว่าถูกหวยฉันแล้วฉันทำอย่างนี้มันมีปราโมทย์มีปีตินะแต่เป็นปีติเป็นปราโมทย์ที่อาศัยอามิตรเนี่ยคุณฟังอาศัยเรื่องทางกามอาศัยความฟุ้งซ่านอาศัยเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กามไงกามให้ความสุขได้นะความโกรธก็ให้ความสุขได้สมมติเราโกรธคนนี้แล้วเขาเกิดแบบได้ไม่ดีตามที่เราคิดเราจะมีความสุขที่เกิดจากความโกรธฉันคิดเรื่องฉันจะถูกหวยฉันจะถูกมีเงินฟรีๆได้มายังไงไม่รู้ได้มาเสร็จปุ๊บโอ้ฉันก็จะไปใช้นั่นจ่ายนี่เก็บเท่านั้นซื้ออันนี้นี่มันความคิดเหล่านี้เป็นการมนสิการแล้วแต่มันไม่ใช่โยนิโสมนสิการเป็นการทำในใจโดยไม่หยาบคายสติที่ตั้งไว้ตรงนั้นคือมิจฉาสติไงมิจฉาสติก็ทำให้เกิดการทำในใจโดยไม่หยาบคายก็ทำให้เกิดปราโมทย์ปีติได้เหมือนกันแต่เป็นอามิตรเป็นกามอย่าไปทางนั้นให้ไปทางสัมมาสติมิจฉาสติก็มีนะทำฟังสัมมาสติก็มีถูกไหมก็ถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีเป็นมิจฉาสติการทำในใจโดยไม่หยาบคายมันก็ตามมาปราโมทย์ปีติก็เกิดเหมือนกันแต่เป็นปราโมทย์ปีติชนิดที่เป็นอกุศลเป็นกามเดี๋ยวอย่าไปทางนั้นตั้งสมาธิขึ้นมาเสร็จแล้วนึกถึงอะไรได้บ้างก็ฝึกมาลมหายใจบ้างก็คืออานาปานสตินั่นแหละแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอพุทธานุสติเป็นต้นแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะนี่อกุศลนะเนี่ยนะจะเริ่มแยกแยะได้นั่นคือเป็นอยู่ในโสมนสิการละจึงเริ่มนับจงจุดที่เป็นปราโมทย์ตรงนี้แหละความเป็นฝั่งที่เป็นกุศลปราโมทย์ที่เป็นกุศลตรงนี้จึงเริ่มนับหนึ่งขึ้นมาตรงนี้จุดขาวๆน้อยๆหนึ่งที่เกิดขึ้นในสีดำทั้งหมดเป็นความชื่นบานเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความชื่นบานให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นตามต่อมาได้เออใช่มันเป็นทางที่ดีมันเป็นกุศล
สิ่งเดินๆต่างๆที่เป็นอกุศลไม่ดีพอเราตั้งสติแล้วเฮ้ยสิ่งนั้นไม่ดีนะเนี่ยความดีจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีจุดตรงไหนตรงนั้นเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วน้อยเดียวไม่ต้องเอามากให้นิดเดียวจากการหลังจากที่อยู่ในโสมนัสิกาแล้วพอมีความปราโมทย์แล้วเราตั้งสติไว้ตรงนี้นะต่อนะสติ

ชื่อคนนะคนชื่อปราโมทย์เนี่ยโอ้เยอะแยะเลยท่านฟังถ้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนก็เปิดตามสูตรหน้าเหลืองเนี่ยโอ้เยอะเลยคนชื่อปีติก็เยอะด้วยเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งดีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อคนไงใช่ล่ะเอาปราโมทย์ต่อมาปีติถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทย์ปีติตามต่อมาเกิดไม่ได้ปีติก็จึงเป็นเวอร์ชันที่ใหญ่กว่าของปราโมทย์นั่นเองปราโมทย์เป็นเวอร์ชันนิดๆหน่อยๆตามที่ว่าสติเรามีกำลังมากเท่าไหร่โยนิโสเรามีกำลังมากเท่าไหร่น้อยนึงอ่ะมันก็เกิดเป็นปราโมทย์เรามีใส่สติลงไปเข้าไปอีกตรงปราโมทย์มีกำลังมากขึ้นก็เป็นปีติขึ้นมาเหมือนกับว่าเรามีโอกาสนะจะพูดงี้ว่าปราโมทย์กับปีติข้าพเจ้าอยากจะอธิบายให้ท่านฟังได้เห็นอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเรามีโอกาสจะถูกหวยแต่คุณยังไม่ถูกหวยนะคุณมีโอกาสนี่คือตัวอย่างที่จะให้ท่านฟังเห็นได้ชัดเจนนะว่าสมมติคุณตั้งสติไว้เป็นมิจฉาสติในการที่จะซื้อหวยไงนะแล้วได้เลขมาเด็ดๆเลยโอ้โหนี่จากกระถางธูปของเจ้าพ่อแห่งต้นมะม่วงอ่ะสมมตินะได้เลขเด็ดๆมาแล้วเนี่ยแล้วก็ซื้อแล้วด้วยนะหรือลอตเตอรี่นี่ได้เบอร์เด็ดๆมาแล้วจากแผงนี้นี่โอ้โหสถิตินี่เขาว่ามาแล้วว่ามีคนถูกจากแอปนี้สถานที่นี้แผงนี้ละไอความหวังที่ว่ามันจะถูกขึ้นมานี่เราจะได้เงินยังไม่ได้นะยังไม่ได้ความหวังเนี่ยถ้าจะเปรียบก็คือปราโมทย์นั่นแหละแล้วพอได้แล้วเนี่ยมันปีติไงกลับมาอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางที่เป็นมิจฉาสติทีนี้เรามานึกถึงสัมมาสติใช่ไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นฉลาเฮ้ยมันมีทางออกอยู่นะไอการที่เรานึกเกี่ยวว่ามันมีทางออกอยู่นะแต่กูยังไม่ได้นะนั่นปราโมทย์หวังนั่นคือปราโมทย์เหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นู้นมันมืดอยู่ไปเห็นแสงสว่างนิดนึงลำไรอะไรมันเริ่มมีความหวังขึ้นทันทีนี่คือลักษณะของปราโมทย์พอเราใส่กำลังมันมากขึ้นเฮ้ยทางมีอยู่นี่นาเออใช่นึกได้เอะใจขึ้นนั่นแหละคือสติใช่ไหมเสร็จแล้วใส่กำลังลงไปเออเห็นช่องทางเริ่มชัดเจนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปเต็มที่ปราโมทย์เกิดทันทีมีปราโมทย์เกิดแล้วมันจะมีความอิ่มอกอิ่มใจนั่นคือปีติเป็นความปลื้มใจแต่ปีติก็จะมีอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันแต่ว่ามีลักษณะ5อย่างอันนี้คือตามนัยยะของวิสุทธิมรรคที่ว่าจะมีปีติแบบชั่วขณะแป๊บๆเหมือนสายฟ้าแลบให้เราเห็นนิดนึงเรียกว่าคณิกาปีติหรือปีติที่เป็นเล็กน้อยเป็นลักษณะให้แบบมีขนลุกสู้มีน้ำตาไหลหรือปีติที่เป็นลักษณะเป็นโอกันติกาปีติคือเป็นคลื่นเป็นละลอกมาหรือปีติแบบโลดโผนขึ้นปีติแบบซาบซ่านขึ้นอุเพงคาปีติพรณาปีติมีปีติ5อย่างทีนี้ปีตินิดหน่อยก็คือชื่อว่าเป็นปีติหรือว่าคณิกาปีติก็มันมีอาการทางกายอยู่บางลักษณะอาการที่เกิดขึ้นทางกายก็คือมันก็หยาบกว่าทางใจมีผลเกิดขึ้นทางกายปราโมทย์เป็นความเกิดขึ้นทางใจมีกำลังมากขึ้นแล้วก็จึงเป็นกำลังเกิดขึ้นทางกายปีติเกิดขึ้นนั่นเองปีติเป็นอารมณ์ที่อยู่ในใจแล้วมันก็โผล่มีผลออกมาทางกายน้อยหนึ่งก็ตามมากก็ตามให้เกิดความซาบซ่านขึ้นระหว่างในท่ามกลางอกบ้างบางคนเป็นที่ศีรษะบางคนเป็นทั้งตัวบางคนเป็นบางจุดบางที่แตกต่างกันไปนั่นคือประการที่สองมีปราโมทย์แล้วก็มีปีติพอมีปีติแล้วท่านผู้ฟังถ้าเราใส่สติลงไปอีกเราตั้งสติไว้สติไม่หนีหายไปไหนกำลังของสติเพิ่มขึ้นเนี่ยปีตินั้นก็จะมีความระงับลงในที่นี้คือความละเอียดของจิตเนี่ยมันจะเบาบางลงก็จะเกิดเป็นปัสสถิปัสสถิคือความสงบระงับความสงบระงับความแบบว่าชิวๆสบายๆอย่างเช่นว่าถ้าคนอยู่ในที่ร้อนๆอากาศร้อนๆมาเข้ามาในห้องแอร์เนี่ย
เราก็เปิดพัดลมด้วย

โอ้ลมเย็นฟู่เลยโอ้สบายสบายแต่พออยู่ไปสักพักนี่หนาวแอร์หนาวแอร์เบาแอร์นิดหนึ่งคือแอร์เขาก็เท่าเดิมมาแหละแล้วเขาก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นหรอกเอ๊ะทำไมรู้สึกหนาวขึ้นเพราะร่างกายของเรามันปรับสภาวะลงแล้วอุณหภูมิร่างกายที่มันสูงอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันลดลงแล้วพอมันลดลงแล้วอุณหภูมิต่างๆก็เลยดูเหมือนเย็นขึ้นมากขึ้นไอ้ความที่แบบว่าจะต้องเป่าให้มันแรงเหมือนเดิมมันไม่จำเป็นแล้วมันระงับลงได้เช่นเดียวกันตบวะที่ว่าพอเรามีปีติชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบในกายแล้วไอ้ความปีตินั้นนั่นน่ะจะว่าแล้วมันคือหยาบแล้วหรือหยาบนี่ก็คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่หยาบกว่าหยาบกว่าอะไรเพอมันมีความสุขที่ละเอียดลงไปอีกนั่นคือความสงบระงับนี่คือในยะที่หนึ่งว่าจิตมันจะต้องละเอียดลงระงับลงจึงเรียกว่าเป็นความสงบระงับหรือมองในยะที่สองระหว่างธรรมปัสสติมีสองในยะเป็นความสงบที่ไม่ได้ต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นเวลาที่เราจะมีความสุขความสบายใจความดีใจบางทีใช้อาหารเป็นเครื่องล่อได้บางทีใช้เสียงดนตรีคนพูดดีๆกับเราเป็นเครื่องล่อได้บางทีใช้นโยบายทางการเมืองแจกเงินสิมีโปรโมชั่นนี้สิเป็นเครื่องล่อได้ให้เขามีความสุขให้เขามีปีติใช่ไหมแต่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยคืออาศัยเครื่องล่อแม้แต่ความฝันของเราในการที่เราจะถูกหวยถูกเบอร์มันก็ยังก็อาศัยความคิดเหล่านั้นเป็นเครื่องล่ออันนี้เขาเรียกว่าปีติที่เป็นอามิตรยังมีเครื่องล่ออยู่แต่ในยะที่สองของปัสสตินั่นก็คือว่าคุณไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องล่อไงมันจะมีความสงบระงับจากการที่ต้องเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพราะปีติที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิรามิตเป็นไม่ต้องใช้อามิตรไม่ต้องใช้เครื่องล่อซึ่งอย่างที่ว่านะว่าพอใช้เครื่องล่อปุ๊บจิตมันจะไม่ปัสสัทธิได้เลยมันก็จะถูกล่อต่อไปแล้วก็ล่อต่อไปไม่ก็เรื่องนี้แล้วก็นโยบายใหม่นั้นแล้วก็เรื่องโน้นแล้วก็เรื่องโน้นมันจะไม่มีการที่จะสงบลงได้แต่พอเราไม่ใช้เครื่องล่อใช่ไหมนิรามิตอะนิรามิตแล้วจิตเนี่ยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องที่พึ่งเป็นเครื่องที่จะไปจับเอาไปยึดถือเอาพอเป็นงี้จิตสงบเนี่ยจิตจะระงับลงความที่จิตระงับลงเนี่ยเรียกว่าปัสสัทธิความที่จิตระงับลงระงับลงเมื่อไหร่ปีติมันก็หายไปด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าสติเราไม่ตั้งมั่นพอหรือโยนิโสมนสิการไม่ราบคอบหรือไม่ก็ไม่ได้มาศึกษาใน5ขั้นตอนนี้ในห้ากันตอนนี้ที่พูดถึงนี้ก็เรียกธรรมะสมาธินะท่านฟังธรรมะสมาธิ5ประการคือธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งสมาธิหัวข้อในวันนี้นะข้าพเจ้าลืมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการมันคือเรื่องของธรรมะสมาธิ5ประการในนี้เรียกประการที่3เรื่องของปัสสัทธิคือความสงบระงับมี2นัยยะคือนัยยะที่ปีติหยาบไปแล้วจิตเราจึงระงับลงกับนัยยะที่จิตเราไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นภายนอกมันจึงระงับลงแล้วถ้าสติเราไม่เข้มแข็งพอหรือว่าการอยู่ในส่วนมัสติการแทนทำความเข้าใจไม่ได้มาทำความเข้าใจในธรรมะสมาธิ5ประการนี้ก็เลยจะทำให้เข้าใจไปว่าอ้าวปีติหายไปไหนปีติหายไปไหนก็เลยคิดว่าแบบฉันแย่แล้วฉันเสื่อมแล้วไม่ใช่นะท่านฟังปีติตอนแรกไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นอ้าวดีมีสิทำไมยังไม่ดีอ้าวแล้วมันหายไปอ๋องั้นฉันกลับไปทางเก่าหรอไม่ใช่คุณปีติลดลงมันดันก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะเออมันประหลาดเนี่ยนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะใช้ศัพท์ให้ถูกต้องมันคือน่าอัศจรรย์ใจตรงที่ว่าปีติมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอ้าวเมื่อก่อนไม่มีเออต้องใช้พลังของปีติเกิดขึ้นแล้วไอ้นิวรณ์ต่างๆหายไปทีนี้พอปีติหายไปอ้าวไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เป็นเรื่องดีตรงที่ว่ากายเราเนี่ยท่านฟังมันจะผ่อนคลายมันจะมีความสงบระงับลงมีความผ่อนคลายต้องเย็นกายสิถ้าปีติถูกต้องแล้วต้องมีปัสสัทธิตามต่อมากำลังของปีติถ้ามีนะถูกต้องนะตัวนะ
ปัสสัทธิความสงบระงับมันก็จะตามต่อมาได้เลยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปในห้องแอร์จากที่อยู่ข้างนอกอากาศร้อนสุดๆเลยเขาก็เปิดแอร์เนี่ย25องศาเปิดพัดลมให้ด้วยแต่พอร่างกายเรามันคลายความร้อนออกไปแล้วความร้อนออกไปแล้วไอ้ความที่แบบซับซ่านที่แบบโดนแอร์โอ้ดีมันไม่มันโหโดนงี้ไม่ไหวละหนาวเกินไปต้องเบาแอร์ลงนิดหนึ่งเออความรู้สึกของร่างกายที่มันเย็นลงแล้วนี่แหละท่านฟังมันคือปัสสัทธิเป็นอาการที่ต้องให้ปีติมันสงบระงับลงปีติระงับลงไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ระงับไปฝั่งนู้นไม่ดีนะจากตอนนี้มีนิวรณ์อยู่แต่พอนิวรณ์หายไปแล้วด้วยอำนาจของปีติปึ้งนี่กายต้องระงับเพราะเป็นลักษณะที่ให้จิตนั้นหลีลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองปัสสัทธิความสงบระงับความเย็นกายความที่ผ่อนคลายมันจึงมีสองนัยยะอย่างนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากปีติแล้วเมื่อเรามีความผ่อนคลายทางกายมันจะมีความสุขคำว่าความสุขนั้นหมายถึงความรื่นเริงใจความที่จิตนั้นมีความสุขจากในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกนี่เป็นความสุขที่เป็นกุศลจริงๆกระบวนการทั้งหมดในหวังก็เรียกว่าเป็นความสุขอยู่แล้วนะจากการที่เราเริ่มต้นตั้งสติขึ้นให้เกิดปีติสุขที่เกิดจากปีติในที่นี้ก็ยังหยาบอยู่ทีนี้พอปีติระงับไปเหลือแต่สุขเออสุขที่เป็นสุขเองไม่ได้มีปีติในทุกฝั่งมันจะมีส่วนของอุเบกขาอยู่ด้วยแน่นอนมันจะมีการวางเฉยได้ในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแต่จะเห็นชัดเจนก็อย่างคำด่าคำว่าสิ่งแวดล้อมอากาศร้อนเพื่อนบ้านการจราจรสิ่งที่มากระทบนี่เราจะทำให้เราสุขไปตามทุกไปตามมันดับไปตั้งแต่ตอนที่เรามีปีติแล้วไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกแล้วเป็นปีตินิรามิตใช่ไหมแล้วก็จิตเราสงบระงับลงปัสสัทธิแล้วไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกในการให้เกิดความสุขละไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นในภายในความสุขแบบนี้มีส่วนของอุเบกขาคือการบางเฉยจากอารมณ์ในภายนอกเกิดขึ้นแน่นอนพอมีสุขที่เป็นแบบนี้เป็นขั้นตอนที่4ต้องฟังอาจารย์เคยสังเกตเห็นคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีการงานอะไรดีไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือชาติตระกูลอะไรที่มันสูงสักแต่ว่าเขาแฮปปี้อยู่นะเออแฮปปี้เรื่องง่ายๆเออมีเสื้อผ้าใส่ยังมีหลังคาคุ้มหัวฝนตกก็ยังมีร่มให้ใช้หรือว่าถ้าไม่มีร่มให้ใช้เขายังแฮปปี้ได้ว่าเออฉันก็ยังมีอวัยวะครบหรือบางคนอาจจะมีอวัยวะไม่ครบแต่ก็ยังแฮปปี้ได้ว่าเออฉันก็ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้ความที่คุณมีความสุขได้ง่ายๆนี่แหละทุกฝั่งมันคือความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ได้เป็นปีติละไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกละนี่เป็นความสุขใจจริงๆความสุขตรงนี้เป็นเวทนาแน่นอนพระพุทธเจ้าต้องการสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาในใจเรียกว่าโสมนัสโสมนัสหมายถึงสุขเวทนาในใจท่านฟังถ้าเป็นทางกายก็จะเรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาโดยจริงๆแล้วคำนี้ก็จะหมายถึงทางกายก็ได้ทางใจก็ได้อยู่ที่ว่าบริบทเอาไปใช้งานยังไงแต่ถ้าหมายเอาสุขเวทนาทางใจอย่างเดียวจะมีคำหนึ่งที่อธิบายในข้อนี้ได้คือคำว่าโสมนัสโสมนัสคือความสุขใจในที่นี้หมายเจาะจงเอาที่เป็นกุศลเป็นนิรามิตเพราะว่าโสมนัสที่อาศัยเย่าเรือนก็มีไงยังอาศัยหนึ่งโดยการหนึ่งโดยอะไรอยู่อย่างคนที่นึกว่าตัวเองจะถูกหวยเนี่ยโอ้มีโสมนัสแน่นอนมีความสุขใจเลยล่ะฝันหวานไปซื้อนั่นจ่ายนี่เก็บเท่านี้ให้คนนั้นอย่างนี้พอนั่นเป็นโสมนัสเหมือนกันแต่เป็นทางที่เป็นอกุศลพออย่าไปทางนั้นให้จิตเราตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลแล้วมีปีติแล้วมีปัสสัทธิแล้วก็
เกิดความสุขเป็นโสมนัสขึ้นในใจอยู่ให้ได้แบบนี้คำว่าอยู่ให้ได้แบบนี้คือเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นวิหารติเป็นเครื่องอยู่ประคับประคองให้เป็นกอบเป็นกำให้เป็นจุดที่เราจะอิงอาศัยได้อ้างถึงได้เข้าหาได้ตั้งจิตของเราอยู่ได้ความที่เราจะตั้งจิตของเราให้มันอยู่ตรงนี้ได้นี่ก็เรียกเป็นเครื่องอยู่ได้เป็นวิหารติได้ลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิตรงนี้ก็เป็นผลของ4ขั้นตอนก่อนนั้นนั่นเองเป็นผลของความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นแล้วสุขโสมนัสนี่ก็เป็นผลของปัสสัทธิคือความสงบระงับที่เกิดขึ้นปัสสัทธิคือความสงบระงับก็เป็นผลของปีติความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นปีติคือความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นก็เป็นผลของปราโมทย์คือความที่เริ่มเห็นโอกาสความที่ชื่นบานเริ่มร่าเริงแจ่มใสเป็นโอกาสที่เราเห็นได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เกิดการพัฒนาปราโมทย์จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็มาจากการที่เรามีการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตามกระบวนการเป็นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็เป็นผลของการที่เราตั้งสติขึ้นให้ดีสติเรามีการตั้งขึ้นดีแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงลมหายใจพึ่งต้นพึ่งธรรมก็จะทำให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิธรรมะ5ประการนี้เรียกว่าธรรมะสมาธิที่เราจะมีการพัฒนาได้ระวังเป็นโอกาสในการที่จะให้สติเปลี่ยนเป็นสมาธินั่นเองตรงนี้สติเปลี่ยนแปลงจิตของเราจากที่ยังกลัวกลัวในการที่จะทำสิ่งที่มันจะดีจะเป็นกุศลกลัวในการที่จะเปลี่ยนที่อยู่ไม่พอใจคนนั้นเป็นอกุศลอยู่ในใจไงเอาตั้งสติขึ้นดูไม่แน่ใจอะไรใช่ไหมไม่มั่นใจอะไรใช่ไหมตั้งสติขึ้นดูพอตั้งสติขึ้นดูปุ๊บปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขจะเริ่มพัฒนาขึ้นจะมาตามเส้นทางนี้สิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้นจะค่อยจางคลายไปปราโมทย์หมายถึงโอกาสที่เราเริ่มเห็นได้ละว่าทางออกมันมีอยู่นะนั่นเป็นโอกาสเป็นความจะเริ่มจุดให้จิตมีความร่าเริงแจ่มใสพอเราจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปพัฒนาขึ้นมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นนั่นคือปีติตั้งสติขึ้นไปอีกไม่เพลิดเพลินไปตามสิ่งอื่นจิตเราไม่ได้พึ่งอาศัยความสุขจากสิ่งอื่นแล้วมันก็ระงับลงเป็นปัสสัทธิตัวปีติก็ระงับลงด้วยเป็นปัสสัทธิเกิดขึ้นก็มีความสุขมีสมาธิตามมาอย่างที่ว่านั่นเองธรรมสมาธิ5ประการนี้ท่านฟังมันก็ต้องอาศัยจุดที่จะสนับสนุนกันมาถึงอยากจะพูดถึงไอ้ตรงจุดที่โยนิโสมนสิการตรงนี้นะโยนิโสมนสิการการใคร่ครวญโดยแยบคายมีหลายแนวมากเลยวันนี้จะยกหนึ่งในแนววิธีการกระบวนการที่ได้ทำไว้โดยท่านพระอนุรุทธะซึ่งจะมีผลในการช่วยให้ธรรมสมาธิ5ประการเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการใคร่ครวญโดยแยบคายของท่านพระอนุรุทธะมีหัวข้อที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามหาปุริสวิตก8ประการวิตกแปลว่าความตริตรึกก็คิดนั่นแหละคิดมันก็คือใคร่ครวญนั่นแหละก็คือการทำในใจนั่นแหละมนสิการไงการทำในใจตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกได้เลยว่าเป็นโยนิโสมนสิการคือการคิดนึกนั่นเองท่านตรีตรึกคิดนึกไตรตรองมนสิการทำในใจแยบคายอย่างนี้คือธรรมะคำสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นสวากขาธรรมเนี่ยสำหรับผู้มักน้อยไม่ใช่สำหรับผู้มากมาก 2.
ธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สันโดษไม่ใช่สำหรับผู้ไม่สันโดษธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สงัดหลีกเร้นไม่ใช่สำหรับผู้ที่จะยินดีในการคลุกคลีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำหรับบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ผู้เกียจคร้านสำหรับคนที่มีสติตั้งมั่นไม่ใช่มีสติลืมหลงสำหรับคนที่มีจิตใจมั่นคงเป็นสมาธิไม่ใช่ไม่มั่นคงไม่เป็นสมาธิสำหรับคนที่มีปัญญาไม่ใช่สำหรับคนที่มีปัญญาซามสำหรับคนที่ยินดีในทำเครื่องไม่เนิ่นช้าไม่ใช่จะไปยินดีในทำเครื่องเนิ่นช้าท่านคิดอย่างนี้นะ8ประการก็เรียกเป็นมหาปุริสวิตก8อย่างใช้8อย่างนี้มาเป็นแนวในการไตร่ตรองใคร่ครวญโดยแยบคายได้แล้วมันจะทำให้เกิดปราโมทย์ปีติได้ไงท่านฟังมาเนี่ยไม่เห็นจะเก็ตเลยมันจะไม่ได้ได้ไงทำให้จากคนมักมากกลายเป็นมักน้อยได้ทำให้จากคนที่ไม่สันโดษเป็นคนสันโดษได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะทำให้จากคนที่เกียจคร้านมาเป็นคนขยันได้ทำให้จากคนที่มีสติลืมหลงมาเป็นคนที่มีสติได้ทำให้จากคนที่จิตไม่ตั้งมั่นมาเป็นจิตตั้งมั่นได้ทำให้จากคนที่มีปัญญาซามมาเป็นมีปัญญาได้ทำให้จากคนที่ยินดีในทำเครื่องเนิ่นช้ากลายมาเป็นคนที่ไม่ประมาทมีความรวดเร็วก้าวหน้าได้เอ้าก็ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นมาได้ดิโอ้โถมันจะไม่ดีได้ไงมันจะไม่ตื่นเต้นได้ไงมันจะไม่เห็นโอกาสได้ไงมันจะไม่มีปราโมทย์มันจะไม่มีความร่าเริงสดใสได้ไงว่าขึ้นมาทันทีเลยทุกฝั่งเอ้าฉันจะเปลี่ยนจากคนที่ฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายกังวลใจขี้กลัวนั่นนี่มาเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นร่าเริงแจ่มใสมีความกล้าหาญมีความเพียรมีความแจ่มใสแห่งปัญญาได้เหรอแค่คิดแค่ในตำหวังยังไม่ได้ว่าต้องมีความเพียรมีปัญญาเลยแค่เห็นแค่นี้ตำหวังปราโมทย์เกิดทันทีเอาใครทำก็ได้เหรอได้สิจริงหรือเปล่าเนี่ยปราโมทย์เกิดเลยเห็นโอกาสไงการไตร่ตรองด้วยลักษณะมหาปุริสวิตก8ประการเราจะเห็นโอกาสในการพัฒนาข้อนี้มาทำความเข้าใจในเวลาที่เหลือสักหน่อยหนึ่งตะวันอย่างว่าประเด็นที่อาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปนะมักน้อยกับมักมากนี่ไม่ใช่หมายความว่าฉันจะเอานิดหน่อยหรือฉันจะเอามากๆก็เรียกมักน้อยหรือมักมากไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่มักน้อยเนี่ยหมายถึงการที่ปรารถนาไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยมารู้คุณความดีของตัวเราเองถ้าจะพูดให้ถูกก็คือไม่อวดตัวขึ้นมาว่าฉันมีความดีอะไรเอามาพูดเอามาบอกกันให้หมดโอ้นั่นคือมักมากไม่ใช่คนมักน้อยคนมักมากนี่อยากจะให้ตัวเองคนอื่นรู้ว่าตัวเองเก่งยังไงดียังไงเท่ยังไงเจ๋งยังไงฉลาดยังไงมีปัญญายังไงมีความเพียรยังไงทำข้อวัดอะไรดีบ้างโอ้เนี่ยมากๆแต่ถ้ามักน้อยนี่คือไม่อยากให้ใครมารู้คุณความดีของตัวเองว่าฉันมีสมาธิเท่าไหร่จิตจะมีสติมากไหมฉันละอะไรที่เป็นอกุศลได้บ้างโอ้ไม่อยากให้ใครรู้เลยไม่ต้องไปเที่ยวพลันนาหนึ่งลักษณะของมักน้อยต่อไปคือความสันโดษสันโดษนี่ก็คืออยู่ง่ายๆกินง่ายๆเราไม่ต้องอะไรมากมีน้อยก็ใช้น้อยได้พอใจในสิ่งที่น้อยนั้นได้สันโดษได้ตามมีตามได้ได้ก็คือเลี้ยงง่ายนั่นเองเลี้ยงง่ายสันโดษสามารถที่จะพึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้ามีมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้ามีน้อยก็ยังอยู่ได้แต่ที่ว่าต้องมีความทุกข์ละเอ้ยสิ่งนี้ก็ไม่ได้ผ้าปูเตียงทำไมไม่สีนี้ทำไมเตียงต้องสูงแค่นี้เตียงต่ำกว่านี้สูงกว่านี้มีไหมไม่เป็นอย่างนั้นแหละฉันโดดได้ตามมีตามได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าโอ้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องอยู่ด้วยกันต้องมีการพูดคุยเงียบๆไม่ได้นะต้องมีกิจกรรมนั่นนี่คืออยู่เงียบๆก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องยินดีในการคลุกคลีโอ้ถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีสิแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมยังมักมากอยู่ยังไม่สันโดษอยู่ยังจุกจิกงุกงิกยังคลุกคลีกันอยู่เนี่ยธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นคนแบบนี้ที่ดีขึ้นมา
ได้อยู่นะขี้เกียจขี้คร้านมีความกลัวมีความไม่มั่นใจให้มีความขยันมีความมั่นใจมีปัญญาได้คิดแบบนี้เห็นจุดนี้ตรีตรึกมาในข้อนี้เรียกเป็นมหาปุริสวิตกแต่ประการแสดงให้เรามีธรรมสมาธิ5ประการนั้นตามต่อมาได้นั่นเองในหัวข้อที่ยกขึ้นมาวันนี้ท่านผู้ฟังหลักๆตั้งไว้เป็นธงก็คือธรรมสมาธิ5ประการและมีเรื่องมหาปุริสวิตก8ประการมาเสริมในตอนท้ายสนับสนุนกันท่านผู้ฟังตรีตรึกอย่างนี้ให้เกิดสมาธิอย่างนี้จิตเรามีที่พึ่งมีทางไปมีทางออกเป็นธรรมะคำสอนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหวังว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ใคร่ครวญทำความเข้าใจแยกแยะในหัวข้อต่างๆเหล่านี้แม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้นำไปใช้นำไปปฏิบัติฟังไปก็ทำไปด้วยเลยแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยความสุขไร้ความข้องขัดมีความราบรื่นมีความสงบไม่มีสิ่งใดมากวนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนั่นเองช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpageหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของ

0: ออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางส่งผลกระทบเศรษฐกิจไตรมาส2เร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุน
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400 ล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยโบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจะทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกำหนดแนวทางรับมือครอบคลุมทุกด้านโดยแผนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจัดทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์และซักซ้อมแผนรับมือแก่บุคลากรแผนระหว่างเกิดเหตุให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ประสบภัยและแผนหลังเกิดภัยพิบัติให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างและซ่อมแซมเบื้องต้นพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกลับคืนสู่ภาวะปกติส่วนแหล่งมรดกโลกและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้บูรณาการวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการลดความเสี่ยงด้านนายพนมุตจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีโบราณสถาน3แห่งถูกน้ำท่วมได้แก่วัดภูมินทร์วัดต้นแหลงและวัดหนองบัวแต่น้ำไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารโบราณสถานมาริชโยรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง4จังหวัดจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการณ์และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีติยาพันยังเทียนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว จันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยำเช้าวันพุธที่26สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: โหนาฬิกา9นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะทีมงาน New Media น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระดูแลกันนะคะตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะยาวๆกันไปทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันน่าจะมีข่าวดีตั้งแต่เริ่มต้นกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเนี่ยดูจากวันนี้ที่พยากรณ์เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เหลือ 40% ของพื้นที่ภาคกลางเช่นกันนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะจะมีฝนช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยสุด 30% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามในภาพรวมตอนนี้ต้องตามดูพายุโซนร้อนนาราไม่มาไทยแล้วใช่ไหม
1: ค่ะไม่มาไม่มีผลกระทบนะแต่ว่าอ้อมๆ
0: ค่ะ
1: นะก็เดี๋ยวติดตามกันตอนนี้มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันหน่อยค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนค่ะและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราและบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตะวันทางตอนใต้ของมณฑลกวางสีประเทศจีนในวันที่ 25-26 สิงหาคม2569นะคะโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ
0: มณฑลกวางซีจ้วงที่จีนเนี่ยเขาก็ต้องตามดูเหมือนกันเนาะเพราะว่าแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นที่โน่นก่อนนะคะช่วง 25-26 ก็คือช่วงนี้แหละวันนี้วันสุดท้ายแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ติดตามเราแล้วบอกว่าอย่างพี่ณัฐวันบอกว่าวันนี้หาง่ายค่
1: ะ
0: เจอน้องแอลน้องน้อยปุ๊บเลย อ่ะเด้งไปเลยใช่ไหมถ้าใครติดตามเพจข่าวยามเช้ากดกระดิ่งกิ้งๆไว้ช่วยท่านแล้วก็กดติดตามเนี่ยเวลาเราทีมงานเราไลฟ์นะคะก็จะขึ้นทันทีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแชร์สาระข่าวค่ะพี่สมัยป้าบังออนพี่สมพรพี่หนุ่มคุณโกะมาแล้วคุณยันโชตนะคะอ้าวทยอยกันมาเรื่อยๆพี่นาฏอนงค่ะคลื่นฝนเช้านี้27องศาอยู่ที่ไหนจะเนี่ยแสวงหาอ่างทอง
1: ค่ะ
0: ค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพี่สุเทพขอบคุณมากพี่จารินีพี่วุฒวุฒิชาติหรือเปล่าคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยคุณพี่ภูมิเดชาบอกสบายดีคุณน้อยคุณแอลทีมงานข่าวยามเช้าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าเช่นเดิมอากาศเหมือนฝนจะไปแล้วครับนี่ไงฝนน้อยลงแล้วอยู่ทางอีสานอำนาจเจริญบอกแซ่เราเด้อพี่รามด้วยอ่ะขอบคุณมากทยอยกันเข้ามาติดตามช่องทางไหนก็มากันได้เลยอ่ะเจ๊มวยรายงานตัวแล้วด้วยสติ๊กเกอร
1: ์
0: ขอบคุณมากเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะบอกเรื่องราวข่าวสารกรมอุตุนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงด่วนเลยนะคะคือก่อนจะประชุมครม.เนี่ยมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ใต้ แล้วก็เตรียมพิจารณางบกลางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เข้าไปทำเนียบรัฐบาลเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นการด่วนเลยนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.เพื่อหารือแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบหลังเกิดเหตุการณ์ก่อกวนในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมานะคะสักสายๆท่านก็เป็นประธานการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าผลการหารือมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้เป็นยังไงบ้างท่านนายกก็บอกสั้นๆว่าการหารือเป็นไปด้วยดีแล้วก็เตรียมกำหนดแนวทางมาตรการรับมือต่อไปนะคะนอกจากนั้นประเด็นด้านความมั่นคงแล้วที่ท่านนายกเรียกคุยท่านก็ยังได้เรียกท่านรองนายกอาจารย์เชนด้วยนะคะนะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนะคะคือท่านตั้งแต่น้ำท่วมที่น่านนะคะท่านก็ไปปักหลักอยู่ที่โน่นลุยกับท่านม.ท.3ท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกหลายท่านนะคะเมื่อวานท่านก็ได้เชิญนะคะรองนายกยศนันท์กับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้รัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางออกมานะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหลังสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะพอประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องของการมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เป็นงบกลางนะคะรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินอยู่ที่558,703ขออภัยนะคะ
0: 558,739,000 ล้านบาท
1: นะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นรวมถึงค่าปรุงศพเป็นกรณีพิเศษค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท 2 ค่ากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทอันนี้รวมวงเงินนะคะอยู่ที่69,971ครัวเรือนที่จะต้องช่วยเหลือกันในกรณีที่2นี้3ค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำกระแสน้ำนั้นทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโดยที่จังหวัดน่านนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายด้วยกันซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยมีมตินะคะเมื่อวันที่21 เมษายน 2569ก็คือเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้ระยะเวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ค่ะจึงมีข้อสั่งการให้ทางปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบและแนวทางในการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: เรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนั้นนะคะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศท่านก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายเอกสารปภ.เนี่ยประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้ชี้แจงย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะ ดยให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูภายใต้ภารกิจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะของกรมการปกครองด้วยที่เคยมีหนังสือสั่งการเรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยกเลิกนะไม่เอาบัตรประชาชนไม่เอาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยหรือว่าสำเนาอื่นๆอีกนะคะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทางปภ.ก็เลยประสานไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดค่ะให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูแล้วก็แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันแล้วก็เพื่อไม่ให้สวมสิทธิ์ด้วยและป้องกันการตกหล่นนะคะทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วและลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญค่ะท่านบอกว่าจะได้ไม่เป็นภาระไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะนี่คือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายจิรวัฒน์คชมาศช่วงน้ำท่วมก็ลุยกันตลอดเลยนะก
1: ับ
0: ท่านมท.3ท่านเจเศรษฐ์ท่านพาขี่มอเตอร์ไซค์ท่านก็ขี่ไปด้วยนะคะล่าสุดครม.เมื่อวานนี้นะคะมีการยกย้าย20ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านจากอธิบดีปภ.ท่านก็ได้ไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะท่านธีรพัฒน์คชมาศค่ะแล้วก็อีกหลายท่านด้วยนะที่มีการโยกย้ายค่ะ
1: ค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะท่านลงไปอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าไปประชุมร่วมกันแล้วก็มีการเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางด้านของเซลล์บรอดแคสต์ด้วยในเรื่องของการประชุมก็เรียกว่าเตือนพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเรียกว่าไปเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยที่เทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะก็ไปประชุมเมื่อวานนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาศเมื่อวานนี้ก่อนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านก็ประชุมอยู่นะในฐานะตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่สำหรับวันนี้เนี่ยจนถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากค่ะโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้ำนะถึงข้อสั่งการของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่ค่ะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญในการที่จะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประชาสัมพันธ์การให้พี่น้องประชาชนทราบทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้เตรียมจัดกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงสำหรับจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลนะท่านก็ยังเป็นห่วงนะจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยท่านบอกว่าให้กำหนดมาตรการปลอดภัยและประกาศห้ามเดินเรือในช่วงคลื่นลมแรงส่วนจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยให้เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะทำความสะอาดบ้านเรือนก็กำชับถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการทางด้านของเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยให้เตรียมความพร้อมเนี่ยตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าก็ให้เตือนภัยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวพร้อมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันทีค่ะ
0: ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็มีทั้งกระแสข่าวมากมายนะคะรวมไปถึงข่าวปลอมด้วย
1: ค่ะ
0: เฟกนิวส์ที่บอกว่าอุ้ยยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมน่านเนี่ยพุ่งเป็นร้อยเลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ทางด้านรัฐบาลเองนะคะทีมโฆษกเองก็ออกมาโต้ข่าวปลอมนี่แหละนะคะยาปันข่าวปลอมแลกยอดไลค์ไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยช่วงวิกฤต นะคะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลแล้วก็อ้างนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมน่านเนี่ยกว่า100รายนะคะท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวปลอมที่สร้างขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เพียงแค่ต้องการปั่นกระแสแล้วก็เอาความสูญเสียของประชาชนเนี่ยแหละค่ะมาแลกยอดเข้าชมโดยที่เรียกกันว่า engagement นี่แหละค่ะล่าสุดนะคะจริงๆแล้วความจริงคือท่านบอกว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่าน4รายเท่านั้นเป็นประชาชน3รายเป็นเจ้าหน้าที่1รายโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะซึ่งเสียชีวิตระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดมี4รายนะคะ4รายไม่ใช่100รายค่ะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะในภาวะวิกฤตท่านบอกว่าข่าวที่เกินจริงไม่ได้ช่วยผู้ประสบภัยแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ซ้ำเติมครอบครัวผู้สูญเสียนะคะสถานการณ์จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเสียหายนะคะ 23,000 กว่าครัวเรือนเป็นจำนวนกว่า 67,000 กว่าคนนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูทั้งการอำนวยความสะดวกด้านเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะการทำความสะอาดบ้านนะคะซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายและแน่นอนล่ะค่ะว่าชัดเจนอย่างครม.เมื่อวานนี้อย่างที่เรารายงานไปนะคะ558ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมปี2569ที่อยู่อาศัยที่เสียหายนะคะที่อยู่อาศัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวสถานการณ์ทางภาคใต้กันหน่อยนะสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนของทางภาคใต้การโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็กล่าวถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็เมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมก็หารือกันกับทั้งกอรมน.กองทัพนะคะแม่ทัพภาคที่4สมช.ท่านบอกว่าหารือกันมาโดยตลอดนะก็มีทุกวิถีทางที่จะเจรจาทั้งรักษากฎหมายการเสริมกำลังความปลอดภัยทรัพย์สินพี่น้องประชาชนต่างๆนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆสำหรับในเรื่องนี้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวไปติดตามกันที่ตีคล้องร้องข่าวกันหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในเรื่องนี้ไปด้านสอบต.ก็ตั้งโต๊ะแถลงรับนะรับลูกจากท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทีมผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่4จังหวัดเพื่อที่จะเยียวยาสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้สอบต.ก็ยังเปิดสายด่วน1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเคสที่มีปัญหาค่ะเรื่องของการขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็สามารถติดตามการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยผ่านข้อมูลดัชบอร์ดนะหรือว่าศูนย์รวมระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยไม่ใช่ท่านบอกว่าเราทำกันแบบทุกวันนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์พี่น้องประชาชนกันทุกวันแต่ว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยังต้องมีกรอบที่ชัดเจนและต้องมีมาตรฐานด้วยนะในการทำงานค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็เดินหน้าปรับ

0: อุทกภัยนะคะพร้อมกับทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคบก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาเคาะจากเรื่องร้องเรียนร้องทุกมานะคะเนี่ยรอบ3เดือนที่ผ่านมา63เรื่องเนี่ยสามารถช่วยผู้บริโภคได้รับการเยียวยากว่า24ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นอ่ะเดี๋ยวจะมีย้ำกันว่ากรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตรวจพบครั้งแรกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตคือลักลอบผสม2สารเข้าด้วยกันแล้วทำให้นักสูบทั้งหลายเนี่ยเสี่ยงมีโอกาสที่จะหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจถึงเสียชีวิตได้มาเตือนกันในช่วงติดคลองรองข่าวนะคะไปติดตามกันแล้วก็พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
3: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
2: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
3: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้น โดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูล

เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติพร้อมได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานนั้นก็มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำความผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนเลยครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางที่ชื่อว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำกันอีกทีครับพี่น้องปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลสักเพียงใดก็ตามก็ให้พิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่คนสุจริตและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดอายัดได้ก็จะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกกันก่อนที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐกันต่อไปครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครสื่อมวลชนและประชาชนต่างๆและครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแจ้งเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในภาครัฐนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมแล้วครับและจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนโอ้โหยคล้องจองกันเลยท่องกันให้ขึ้นใจว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนก็เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติอย่างไม่ถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยล่าสุดมีอะไรความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุเลยครับว่าสถานการณ์ภาคใต้นั้นเน้นรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจาพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือร่วมกับกอ.ร.ม.น.ทางกองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันได้ประชุมกันหารือกันมาโดยตลอดแล้วครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาในช่วงนี้พาพี่น้องประชาชนมาตามเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจกันหน่อยว่ายังไงในไตรมาสที่2ไปถามที่ใครล่ะก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้และก็เร่งผลักดันพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาท
ปลี่ยนผ่านพลังงานและก็เร่งรัดการลงทุนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าอันนี้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสที่2นี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นยังคงนำเข้าพลังงานสูงเลยทีเดียวจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่ได้คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีทันใดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภากันเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าหากไม่มีการเร่งลงทุนในช่วงปลายปี2568เศรษฐกิจไทยอาจจะตกต่ำกว่านี้ครับพี่น้องและจากนี้ไปจึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคนไทย SME และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจกับโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2569ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมาติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันหน่อยหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงความชัดเจนในโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสบอกว่าเขาจะมีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นระบบหลังบ้านก็พร้อมแล้วเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังนี่แหละแล้วยืนยันว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นจะขยายสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวครับใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวก็เพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของภัยธรรมชาติคืออุทกภัยที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดไปถึงไหนกันแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า549ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยระบุเลยครับว่า
มื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549,989,000บาทจากงบกลางปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมากันแล้วเป็นกรณีพิเศษครับโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้รัฐบาลช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้เช่าบ้านอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันครับยกเว้นผู้ที่อาศัยในบ้านพักของทางราชการส่วนขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปดูหน่อยว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างก็ไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของกระทรวงศึกษาธิการกรณีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆนานาแล้วแถมด้วยทีมช่างจากศูนย์ Fix It Center ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งไปประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดโดยจะไม่อนุญาตให้เปิดเรียนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย 100%ซึ่งในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนต้องหยุดชะงักและเร่งเยียวยาความเสียหายด้านอุปกรณ์การเรียนฟื้นฟูขวัญกำลังใจของนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่ามีเคาะเรื่องอะไรกี่เรื่องอย่างไรก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเคาะ63เรื่องด้วยกันในรอบ3เดือนช่วยผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยากว่า24ล้านบาทด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีเรื่องสำคัญที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องด้านบริการ17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องและด้านสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องเฉพาะสินค้าออนไลน์นี่นะครับก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องด้วยกันครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์หลักๆ
และนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบในช่วง3เดือนคือเดือนพฤษภาคม2569ถึงเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ถึงกว่า 11,434 เรื่องด้วยกันโอ้โหก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยารวมกว่า24ล้านบาทเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค177รายพร้อมส่งดำเนินคดีอีก52คดีครับในขณะที่ด้านการป้องปรามนั้นทางสคบได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายได้กว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทและก็ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมประมาณ 15,000 ชิ้นส่งผู้ต้องหา2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นที่ประชุมยังติดตามคดีสำคัญทั้งกรณีบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้บริโภค313รายขอให้ทางสคบดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทด้วยกันรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งมีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องการเยียวยากันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สคบไปเดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งในเรื่องโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่าระบบ OCPB Watchdog และ AI สแกนเพื่อเฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์การผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือ right to repair รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมฉลากและสัญญาสำหรับธุรกิจโซลาเซลล์พร้อมกำชับให้ทางสคบนี่แหละไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างกันด้วยและให้ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นทางด้านวัฒนธรรมกันหน่อยก็ต้องไปติดตามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมแหละครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ตามแนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันและสีสันแห่งศิลปะด้านต่างๆโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยแหมห่างหายจากข่าวสารไปหลายวันเหมือนกันครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจพบครั้งแรกครับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเมทแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตเตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เสี่ยงหมดสติเลยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันได้และตายเสียชีวิตในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตีคองร้องข่าวในวันนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยแล้วครับจึงได้รีบนำข่าวนี้แหละมาตักเตือนกันโดยนายแพทย์สราวุธบุญสุข
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอดบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอดผลการตรวจสอบก็พบแหละครับว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งก็มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นแหละครับทีนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้นำสารทั้ง2ชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์กันด้วยพอเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายร่างกายของเราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละครับช่วยเตือนกันหน่อยเห็นบุตรหลานลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยเตือนระมัดระวังกันหน่อยหรือใครก็ตามแต่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหยุดซะเถอะครับชวนให้เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านแหละครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานระดับโลกแบบนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอาละครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:55 น.กลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ศาลอาญาค่ะพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่7วางยาฟ้าดารินีนะคะซึ่งศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒธาพรหรือแอมในคดีที่7นะคะจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือว่าฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องค่ะว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารแล้วก็ยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคในวันที่ผู้ตายนั้นรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วค่ะว่าพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชนั้นตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายของผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญหัวใจปอดและตับนั้นล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการที่ได้รับพิษไซยาไนด์ค่ะทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยนั้นมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากค่ะจึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาค่ะว่ามีฐานผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตค่ะ
0: ป้าวันนี้บอกว่าอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนเมื่อวานลมแรงแต่ไม่มีฝนค่ะพี่กัดอยู่ที่บริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองนะคะพี่อเนกพริกไทยพี่ไก่เกสยองพี่สิริมาพี่ติ๋มพี่ชีวินบอกว่าผมชอบและชื่นชมทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านในการเสนอข่าวทุกๆเช้าครับพี่เจนจิราติดตามอยู่สุดยอดมากเลยคุณบุญมาสวัสดีค่ะทีมข่าวยามเช้าทุกท่านเลยพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจันทร์ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิ25องศาฝนไม่ตกครับขอบคุณมากเลยนะคะหลากหลายคอมเมนต์มากนะคะติดตามกันพี่สุนทรบอกดีครับตีคล้องร้องข่าวพี่สมควรฟังจากสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์เสียงติดตามอยู่นะคะคุณเวียนคุณคมสันขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านทุกที่นะคะส่งท้ายสักนิดหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดใช้ Traffy Edu นะคะ Edu มาจาก Education นะคะEDU พร้อมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กครูผู้ปกครองหลังเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะซึ่งสามารถสแกน QR Code Traffy Edu ได้เลยนะคะนะคะเข้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วกันนะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์

ามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thaiเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทย